0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
2: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี
4: ้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกั่นกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้ลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
1: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซัก นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลล่าในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลละมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงใน

0: แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตแพ้ไป1-2เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่5-6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับ

0: พลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ส สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
10: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วไงนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง140-150นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่าย แต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดๆหนืดๆนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักก็เป็นนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเออเราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเออเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเรานี่สงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอวิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โว้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะฮะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าละครับสวัสดีครับ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง จากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
13: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
12: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
14: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิ่งหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
12: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
16: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับมันก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
15: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
16: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
15: ธิดาทิพย์ผ่องมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
17: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทยถึงตลาดมมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่นเดียวกับนางสาวณภพัฒน์เศรษฐบุพภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
18: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนนึงที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
17: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: ป
0: ั
19: จจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพละศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
20: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้ เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
19: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมรีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทย์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
23: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าคลุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้ง2 อย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยย่างชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะโดยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพพติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีล5เพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีล5มาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีล5เป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีล5อย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนียวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษิณีเดิมทีเป็นหญิง2คนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่เพราะเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาคของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษิณีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีล

กันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่ากับกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่เป็นอานุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อายบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเก็บขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอบายมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้เท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่4คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็

ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิจประคองตนคำว่าเป็นนิจหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยช่อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทช่อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในกามก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบอารมณ์เย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญปลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัตวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสานติสกุลนะคะดำเนินรายการพร้อมกับเรื่องราวที่จะนำพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผืนป่าแห่งชีวิตนั่นก็คือคลองลานพื้นป่าแห่งชีวิตค่ะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งพื้นป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำสัตว์ป่าและบทบาทของเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์สมบัติมาศค่ะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะเรื่องของอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ป่าไม้เขียวขจีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานคุณอภิสิทธิ์สมบัติมาศค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าตอนนี้ที่กำแพงเพชรน่าจะอากาศกำลังดีใช่ไหมคะ
2: ครับอากาศกำลังดีนะครับเข้าสู่ฤดูฝนครับป่าเขียวชอุ่มนะครับ
1: โอ้โหเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครที่จะไปชื่นชมธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้นะคะวันนี้อยากให้หัวหน้าได้พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะ
2: ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงก็ผมเองก็ชื่อนายอภิสิทธิ์สมบัติมาศนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีที่มานะครับได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับหรือ 187,500 ไร่นะครับ ในท้องที่อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะกว้างขวางมากเลยแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยบทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลทั้งระบบเลยอุทยานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับตอนนี้ก็คือมีความสำคัญของพื้นที่นะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นพื้นป่ารักที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญนะครับเช่นคลองขุงคลองสนมาคลองลานก็คลองน้ำไหลนะครับทำไมต้องพูดถึงพื้นป่าตะวันตกนะครับเพราะว่าพื้นป่าตะวันตกนะครับเป็นพื้นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งประกอบด้วยพื้นป่านะครับอนุรักษ์ที่ประเทศไทยที่ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่านะครับรวมกันทั้งหมด17แห่งนะครับครอบคลุมอยู่ในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดตากนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ12ล้านไร่นะครับครับ
1: โอ้โหคือพื้นที่นี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ในอุทยานเนี่ยเยอะไหมคะณปัจจุบัน
2: ครับครับในพื้นที่ปัจจุบันในเจ้าที่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานครับก็มีแบ่งเป็นข้าราชการนะครับจำนวน3คนนะครับมีหัวหน้าแล้วก็มีผู้ช่วย2คน
1: น้อยมาก
2: ครับครับแล้วก็มีเป็นพวกพนักงานราชการก็ประมาณ50กว่าคนนะครับแล้วก็มีพวกจ้างเหมาเรียกว่า TOR นะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเรียกว่าบุคคลภายนอกเนี่ยครับประมาณสัก50กว่าคนรวมๆแล้วก็100กว่าชีวิตนะครับ
1: โอ้โห100กว่าชีวิตเรียกได้ว่าก็อยู่กับพื้นป่าแบบนี้มาค่อนข้างนานนะคะคืออยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า ทุกๆวันเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่เวลาที่เราเห็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีการเซอร์เวย์ป่าใช่ไหมคะมีการไปตรวจแบบเนี้ยอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ยังไงบ้างอะคะ
2: คือในส่วนของอุทยานของเราเราจะมีเจ้าหน้าที่และตัวเองจำนวนอยู่4ชุดนะครับก็คุมพื้นที่ทั้งอุทยานนะครับก็มีชุด51นะครับชุด52ชุด53ชุด54นะครับภารกิจของแต่ละชุดก็คือการเดินลาดตระเวนพื้นที่นะครับอย่างเช่นมีการสำรวจเขาเรียกว่าเดินแบบสมาร์ทพาโทนะครับเดินลาดตระเวนเพื่อปราบปรามลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์นะครับแล้วก็รวมถึงการบุกรุกพื้นที่นะครับเราจะเดินเดือนละ14คืนไม่ต่ำกว่า14คืนต่อเดือนนะครับ
1: 14คืนต่อเดือนก็เท่ากับว่า1คนเนี่ย1เจ้าหน้าที่1คนก็ต้องเดิน14คืนถูกไหมคะ
2: ครับ
1: แต่สลับสับเปลี่ยนอย่างชุดแรกเนี่ยชุด51ที่หัวหน้าบอกว่าชุด51ก็จะมีการออกไปละออกไปเนี่ยเริ่ม14วันถูกไหมคะ14คืน
2: ครับ
1: พอหลังจากนั้นชุดแรกกลับมาชุดที่2ก็ผลัดออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คือการลาดตระเวนเราจะแบ่งเป็น4ชุดชุดที่1จะรับผิดชอบส่วนทางใต้ของอุทยานติดกับอุทยานแม่วงนะครับชุดที่2ก็อยู่ตรงกลางของกลางอุทยานชุดที่3ก็อยู่เวรน้ำตกเป็นเจ้าของชุดที่4ก็อยู่เวรคลองสวนหมากนะครับเราปฏิบัติงานก็จะเราจะออกพร้อมๆกันครับ4ชุดอ่ะแต่ว่าแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะอ๋อความหมายก็คือว่า4ชุดนี้จะไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินไปในรอยเดียวกันอยู่ในคนละพื้นที่เพราะว่าแบ่งตารางเมตรในการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเจอปัญหาอุปสรรคไหมคะเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าป่าไปอะค่ะ
2: ก็ปัญหาอุปสรรคก็มีอย่างเช่นช่วงฤดูฝนก็จะมีพวกเจอฝนตกเจอลำป่าไหลหลากบ้างนะครับแต่ก็อาจจะมีเจอพวกช้างป่านะครับเพราะว่าในพื้นที่อุทยานของเราก็จะมีช้างป่าอยู่ด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องสัตว์ป่าด้วยครับก็อีกอย่างนึงก็คือพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็มีจำนวนมากนะครับ
1: ค่ะเพราะว่ายังพื้นป่าเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะทีนี้เวลาที่พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้าป่าไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เจอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยากทราบว่ายังมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่ไหมคะอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์อนุรักษ์อะไรแบบนี้ค่ะ
2: ครับก็คือจากที่เราเดินสำรวจสมาร์ทพาโทนะครับแล้วก็มีการสังเกตร่องรอยเท้าสัตว์นะครับร่องรอยตีนสัตว์นะเช่นเราก็เจอพวกหมูป่าพวกเสือโคร่งพวกเสือดำพวกเสือดาวครับพวกช้างป่านะครับแล้วก็กวางป่านะครับถือว่าเป็นป่าอย่างนี้นะครับก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมนะครับแล้วก็จากภาพถ่ายที่เราไปติดกล้องดักถ่ายซึ่งเราร่วมกับมูลนิธิWWF นะครับในการสำรวจประชากรเสือโคร่งนะครับเราก็มีการได้ภาพถ่ายจากตรงนี้ครับเป็นพวกสัตว์ป่าพวกเสือโคร่งพวกช้างป่าอะไรนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมองให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ก็เป็นเหมือนที่เราได้คุยกันนะคะภาพข่าวที่ออกมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเข้าไปในอุทยานเพื่อไปหาของป่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทางอุทยานด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานหนักหน่วงเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่แน่นอนในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไฟป่าแต่พอหน้าแล้งค่ะปัญหาไฟป่ามันก็ต้องมาอยู่แล้วเรื่องปัญหาพื้นที่การลุกพื้นป่าหรือว่าภัยคุกคามธรรมชาติเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของพื้นที่เราก็มีเจ้าที่ในก่อนในการลาดตระเวน
1: ค่ะ
2: ระวังป่าอยู่แล้วนะครับในส่วนช่วงในฤดูหน้าแล้งที่ผ่านมาก็จะมีพวกไฟป่าเกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกันกับของอุทยานชาติคลองลานนะครับก็มีสถานีควบคุมไฟป่าไม่วงคลองลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำคุณลานนะครับหน่วยจัด การต้นน้ำคุณหมากนะครับก็มาบูรณาการร่วมกันในการดูแลเรื่องไฟป่านะครับก็มีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่นะครับในพื้นที่อุทยานนะครับแล้วก็ในปีก็ประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังในการป้องกันไฟป่านะครับในปีนี้เราได้งบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจำนวน15จุดนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับแต่ละจุดเราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน3คนนะครับเจ้าหน้าที่ชุดนี้เราก็คือจ้างจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและในการดับไฟป่านะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพื้นป่าแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างคะ
2: ครับก่อนฤดูไฟป่านะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาถึงมกราคมพานะก่อนเกิดไฟป่านะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนในพื้นที่บริเวณด้านชุมชนนะครับด้านตลาดนัดแล้วก็ขุปะชาวบ้านโดยการข้อประตูบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ไม่มีการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดฝุ่นละอองแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูในมุมของเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าอุทยานแห่งนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนไฮไลท์สำคัญถ้าคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: ครับตอนนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานชาติคลองลานนะครับก็คือไฮไลท์ที่สำคัญก็คือน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานนี่ก็เกิดจากเทือกเขาคุณลานนะครับซึ่งมียอดสูงที่ 1,439 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิดจากลำห้วยต่างๆเนี่ยประมาณหน้าสายนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งน้ำกลางเขานะครับแล้วก็ไหลยาวมา3กิโลเมตรแล้วก็มาตกลงสู่หน้าผาเป็นน้ำตกคลองลานนะครับสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับบริเวณน้ำตกเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับซึ่งอยู่จากห่างจากที่ทำการก็ประมาณ500เมตรนะครับ
1: โอ้เดินได้สบายสบาย
2: ครับ
1: ค่ะมีแบบเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยมีช่วงฤดูกาลที่จะต้องปิดปรับปรุงด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะ
2: ไม่มีครับที่นี่จะท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับ
1: โอ้ก็ดีสิคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่อุทยาน
2: ครับผม
1: ค่ะแต่ถ้าว่าที่นี่เนี่ยคือน้ำตกไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวในแต่ละปีเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยช่วงฤดูกาลไหนคะ
2: ช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานคลองลานดูน้ำตกคลองลานเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับก็เป็นอันดับ2รองจากอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับปีนี้เยอะที่สุดครับ
1: ค่ะโอ้อย่างนี้น่าสนใจนะสำหรับใครคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะอยากจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่มันเป็นแบบว่าสามารถพอไปจอดรถปุ๊บเราสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วก็ไม่ไกลเลยแค่ประมาณ500เมตรนะคะ500เมตรก็เดินได้สบายสบายทางที่เดินไปเนี่ยจะชันไหมคะสะดวกสบายไหมคะ
2: ทางที่เดินไปเนี่ยหลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้าไปมันจะมีเขาเรียกว่าบอดวอล์กเป็นทางเดินนะครับซึ่งสามารถเดินไปชมน้ำตกเกือบถึงน้ำตกนะครับนะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกมากนะครับเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับ
1: ค่ะมีเป็นแบบใครอยากจะไปดูแบบวิถีธรรมชาติเดินป่าอะไรแบบนี้มีไหมคะที่นี
2: ่ครับในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ตรงด่านทางเข้าอุทยานทางด้านขวามือนะครับเส้นทางนี้เป็นมีระยะทางประมาณ735เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณสัก45นาทีนะครับเส้นทางอาจจะมีทางลัดชันบ้างนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับสามารถชมทิวทัศน์หน้าติดขึ้นแล้วก็ติดตกเนี่ยในจุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นจุด ชมความสวยงามของน้ำตกของลาในอีกมุมมองนึงด้วยนะครับ
1: โอ้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวเนี่ยก่อนอันดับแรกก่อนจะถึงตัวอุทยานนะคะก็อาจจะต้องหันไปด้านไหนนะคะซ้ายมือ
2: ด้านขวาครับ
1: ด้านขวามือก็จะเห็นกิ่วงวงช้างใช่ไหมคะกิ่วงวงช้างเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายภาพเช็คอินไปเรียนรู้ธรรมชาติก็อาจจะแบบลาดชันบ้างนะคะแต่ว่ารถเข้าไม่ถึงเนาะเราต้องจอดรถข้างทางใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินที่สำคัญเนี่ยไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะประมาณเดินเท้าไปกลับคือไปอย่างเดียวแล้ว45นาทีหรือว่าไปกลับค่ะ45
2: ใช้เวลาเดินทางก็45นาทีขึ้นไปอย่างเดียวนะครับ
1: อ๋อขึ้นไปอย่างเดียว
2: 45นาทีคร
1: ับถ้างั้นใครจะไปเผื่อเวลาไว้สัก2ชั่วโมงได้นะเบ็ดเสร็จเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้คุ้มนะคะสำหรับใครที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินะคะนอกจากทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่จะต้องดูแลในฐานะที่เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมข้างในโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ยังไงบ้างคะ
2: ครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะครับเราก็มีการจัดการทรัพยากรในการป้องกันไฟป่าครับนะครับก็มีชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตป่านะครับเขามีส่วนร่วมในการรักษาเป็นระวังนะครับแล้วก็ช่วยกันทำในการไฟป้องกันไฟป่าด้วยนะครับแล้วก็ในการมีส่วนได้ส่วนเสียก็มีเรามีข้าราชการที่ปรึกษาอุทยานนะครับหรือว่าแพกนะครับก็มีตัวแทนชุมชนผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ในงานของภาครัฐนะครับร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็การจัดสินใจในการกำหนดทิศทางของอุทยานนะครับและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นการจัดการล่องแพและก็การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับ
1: อืมค่ะในฐานะที่หัวหน้าเองนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอีกท่านหนึ่งนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติคลองหลานแห่งนี้ค่ะ
2: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองหลานครับแล้วก็ให้ได้สำคัญแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพร้อมทั้งมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนให้สูงขึ้นนะครับ
1: ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ไหมคะว่าจะต้องดูแลอุทยานแห่งนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญชวนเลยค่ะ
2: ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาอุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้นะครับที่นี่ยังมีอะไรที่ดีๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะของเราก็มีชนเผ่าในพื้นที่ของเรามีกลุ่มชาติพันธุ์มีม้งมีกะเหรี่ยงมีลิซอมีเมี่ยนต่างๆเนี่ยเรามีอยู่ด้วย6ชนเผ่าด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิถีชีวิตนอกอุทยานอย่างเช่นเรามีสวนผลไม้ต่างๆให้ต้องเที่ยวได้ลองชิมนะครับและแก่พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกเงาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลผลไม้นะครับวันนี้วันที่19ช่วงวันที่19ถึงวันที่20นะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลผลไม้ตรงบริเวณตลาดมงนะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวนะครับเข้ามาชมงานได้นะครับในส่วนของอุทยานของลานเองเราก็มีการจัดที่พักแบบพักแรมเป็นหลังๆนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100กว่าคนนะครับและยังมีในเรื่องของแคมปิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสแคมปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเราเองก็มีสถานที่กางเต็นท์หรือมันทานได้เลยนะครับนอกจากที่ของลานแล้วเรายังมีที่กางเต็นท์ที่น้ำตกของน้ำไหลนะครับและมีของฝนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบสายแคมปิ้งได้หลายร้อยคนได้หลายร้อยคนนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รู้ถึงทั้งภาพรวมแหล่งที่มานะคะของผืนป่าแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะ พาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีบทบาทสำคัญหรือว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้อุทยานคลองลานนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญค่ะที่จะทำให้ในอนาคตนั้นพื้นป่าแห่งนี้จะอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์สมบัติมาศค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติคลองลานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวอย่าลืมดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการจ้าจ๋าอันดามัน 11:07 รายการไทยทอล์ก 12:00 ไทยทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 รายการซองเสเฮฮา16:07 รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 รายการร้อยเรื่องมาเล่า 18:00 เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ 19:00 ถ่ายทอดข่าว 19:30 รายการสบายๆหลังข่าว 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 รายการโลกเปลี่ยนสี 21:07 รายการถนนดนตรี22:07 รายการพลังใจพลังสังคม 23:07 รายการถนนดนตรีไปจนถึง 24:00 ปิดสถานีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
9: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
8: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
9: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
8: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
9: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

รายการจ๊ะจ๋าอันดามันสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทุกพื้นที่ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันอยู่กับเอกชวลิตคงเฝือครับทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้เจอกันครับวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569แล้วก็หยิบ1งานเพลงเริ่มต้นครับมาทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงเช้าเช้าสายสายแบบนี้รอสายใจสั่งมาครับ0764210055ก็ยังคงรอสายครับเพิ่มเติมงานเพลงไทยลูกทุ่งเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้หรือว่าสามารถรับชมแบบสดๆเรียลไทม์กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง TikTok ไลฟ์ของเอกชวลิตสามารถที่จะเสิร์ชครับค้นหาพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรับชมรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันก็ได้เราเจอกันนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:10 น.โดยประมาณครับจนกระทั่งถึง 11:00 น.ก็เกือบ2ชั่วโมงเต็มวันนี้คิดถึงรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันหรือไม่ถ้าคิดถึงก็ส่งเสียงมาทักทายครับส่งเสียงมาพูดคุยวันนี้งานเพลงไหนที่ฟังแล้วคิดถึงงานเพลงไหนที่ฟังแล้วเข้ากับบรรยากาศของตะกั่วป่าเข้ากับบรรยากาศของพังงาบ้านเราสามารถพูดคุยกับเอกกันได้เลยช่วงหน้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการจ๊ะจ๋าอันดามันกันนะครับต้องขอมือเลยนะครับใครที่เป็น FC ครับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันพูดคุยกันได้เลย0764210055นะครับแฟนเพลงมืออาชีพรัชนกศรีโลพันธ์ครับ

Hello? Hello? Hello? สวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะ

2งานเพลงนะครับเรียกจังหวะสนุกสนุกกันก่อนนะครับหลายคนก็บอกว่าน้องเอกยังนอนอยู่บนที่นอนอยู่เลยยังไม่ตื่นเลยนะครับก็ต้องปลุกกันก่อนครับด้วยจังหวะสนุกสนุกเร้าใจแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงของรัชนกศรีโลพันธ์แฟนเพลงมืออาชีพแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงครับนักร้องงานเลี้ยงของตั๊กกะแตนชลดาทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับก็สามารถรับฟังได้หลากหลายพื้นที่นะครับเรียกว่าหากคุณผู้ฟังนะครับเข้ามารับชมทาง Facebook ของสวทตะกั่วป่าหรือว่าทาง TikTok ไลฟ์ของเอกนะครับก็สามารถรับชมแล้วก็รับฟังรายการจ้าจ๋าอันดามันแบบสดๆเรียลไทม์ได้เลยนะครับทักทายคุณน้องแม่น้องสุดเวทนะครับรับฟังอยู่ที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองทักทายคุณเจี๊ยบด้วยนะครับก็ขอบคุณอีกสักครู่หนึ่งงานเพลงที่สื่อสารมาเอกจัดให้ได้ติดตามรับฟังอย่างแน่นอนแต่ช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของการเดินหน้าโครงการครับไทยช่วยไทยนะครับซึ่งตอนนี้ครับทางรัฐบาลก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการครับไทยช่วยไทยซึ่งก็จัดที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัดเลยนะครับเฟสที่2ครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกประสบความสำเร็จนะครับโดยมียอดจำหน่ายรวมครับ135ล้านบาทแล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการครับ 51,491 ร้านค้านะครับแล้วก็สามารถช่วยลดครับค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการในเฟสที่2ครับก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครับราคาประหยัดเน้นย้ำนะครับว่าราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายน2569ครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวมทั้งหมดเนี่ย7ครั้งด้วยกันครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ครับก็เริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยมีสินค้า House Brand นะครับจากห้างค้าส่งห้างค้าปลีกชั้นนำครับแล้วก็มีสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ครับโครงการก็ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ SME ครับรวมถึงสินค้าโอทบแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนครับเข้าร่วมจำหน่ายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครับขณะที่กรมการปกครองนะครับก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดแล้วก็อำเภอครับเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกห้างค้าส่งสมัยใหม่เพื่อทำให้การดำเนินโครงการครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับดังนั้นครับทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ไทยช่วยไทยเฟสที่2ณที่ว่าการอำเภอทั่วทั้งประเทศเลยนะครับหนึ่งงานเพลงครับสื่อสารมาจากแม่น้องจากอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองบอกว่ามอบให้กับน้องนกที่อำเภอกระเปอด้วยนะครับ

จัดให้ตามคำขอนะครับขอมาจากคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบก็ฟังผ่าน TikTok ไลฟ์ของเอกชวลิตนี่แหละนะครับชอบมานานผ่านเข้าแล้วเสียงร้องของออฟดอกฟ้าหากพูดถึงเรื่องราวของการชอบใครสักคนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับถ้าเราไม่บอกเขาว่าเราชอบเขาเขาเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราเนี่ยแอบรักหรือว่าแอบชอบคนนั้นแอบชอบคนนี้ ก็ทักทายกันด้วยนะครับสำหรับหนุ่มสุดหล่อทัพตะวันแล้วก็ลุงน้อมนะครับลุงน้อมก็ฟังอยู่ที่บางจัมโบ้หรือว่าบางใหญ่นะครับสื่อสารของานเพลงมาเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเอกจัดให้ตามคำขอวันนี้ทุกเสียงทุกสายที่สื่อสารพูดคุยกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับเอกจัดให้ทุกเสียงทุกสายอย่างแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของโครงการดีๆนะครับที่ต้องบอกว่าได้ยินข่าวนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงครับบอกต่อกันได้นะครับสำหรับโครงการสร้างผู้ประกอบการสินค้าแล้วก็บริการทางวัฒนธรรมรุ่นใหม่สู่ CEO รุ่นที่2นะครับชิงเงินรางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 520,000 บาทนะครับก็ขอเชิญครับนิสิตนักศึกษามาร่วมต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ครับสู่การเป็นสตาร์ทอัพสายวัฒนธรรมเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจสินค้าและก็บริการทางวัฒนธรรมครับพร้อมเสริมทักษะด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและก็การทำงานเป็นทีมเน้นย้ำนะครับว่าสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกกันไปว่าเงินรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า 520,000 บาทครับพร้อมทั้งรับใบประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง19กรกฎาคม2569ครับซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครก็จะต้องมีสัญชาติไทยครับกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3ขึ้นไปหรือว่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครับไม่เกิน1ปีมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการครับสนใจสร้างสรรค์สินค้าและก็บริการทางวัฒนธรรมครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อคุณน้ำ0628685380ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เชิญชวนครับน้องๆ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการกันได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่มาร่วมกันต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมนะครับส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนครับที่ชื่นชอบในการทำคอนเทนต์นะครับชื่นชอบในการทำคลิปวิดีโอตัดต่อภาพตกแต่งภาพต่างๆก็แล้วแต่นะครับอยากทำคอนเทนต์ให้มีความสวยงามครับน่ารับชมน่ารับฟังนะครับขายของให้น่าสนใจหรือว่าเพิ่มทักษะด้านดิจิตอลนะครับห้ามพลาดครับทางวิทยาลัยชุมชนพังงาครับเปิดรับสมัครอบรมนะครับหลักสูตรดิจิตอลกราฟิกนะครับก็เรียนรู้ครับตั้งแต่การถ่ายภาพสินค้าแต่งภาพออกแบบสื่อนะครับด้วยโปรแกรม Canva ไปจนถึงความรู้เรื่องของงานพิมพ์แล้วก็ลิขสิทธิ์ครบจบในหลักสูตรเดียวนะครับค่าอบรมเพียง200บาทต่อคนเท่านั้นแต่ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเทคนิคได้ทั้งวิธีการได้ทั้งไอเดียที่สร้างสรรค์แล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงด้วยรวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ครับไปต่อยอดในการขายของออนไลน์ครับหรือว่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ใช้พัฒนาธุรกิจของตนเองก็ได้เช่นเดียวกันครับสนใจครับเรียนเป็นกลุ่มก็ได้หากนะครับหากครับเน้นย้ำนะครับว่ารวมผู้เข้าอบรมเนี่ยได้ตั้งแต่10คนขึ้นไปก็สามารถครับติดต่อให้วิทยาลัยชุมชนพังงา นะครับไปจัดอบรมนอกสถานที่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรับจำนวนจำกัดครับสมัครได้แล้ววันนี้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์พิพัฒน์ครับ0650342847นะครับ

หนึ่งงานเพลงนะครับสื่อสารมาจากสุดหล่อทัพตะวันบอกว่าหล่อที่สุดแล้วแห่งทัพตะวันมีเมียเด็กครับส่งมอบเป็นพิเศษให้กับผู้ใหญ่เหล็งด้วยนะครับ

นักร้องพเนจรนะครับขอบคุณด้วยสำหรับลุงน้อมนะครับที่ถามถึงงานเพลงนักร้องพเนจรเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับ0764210055ครับก็ยังคงสื่อสารเพิ่มเติมงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับวันนี้รับฟังอยู่พื้นที่ไหนที่สามารถรับคลื่นนะครับของสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์กันได้นะครับก็สื่อสารพูดคุยกันได้เลยนะครับจนกระทั่งถึงเวลา11นาฬิกาก็เกือบ2ชั่วโมงเต็มนะครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับจังหวัดพังงาครับขอความร่วมมือประชาชนร่วมสอดส่งเฝ้าระวังการทุจริตในการสอบแข่งขันนะครับหากพบเบาะแสการทุจริตหรือว่าได้รับผลกระทบจากการสอบแข่งขันนะครับเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าร้องเรียนครับได้ที่ช่องทางการร้องเรียนนะครับการแจ้งเรื่องนะครับก็คือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงาครับที่ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น1สายด่วนครับ1567หรือว่าโทรศัพท์076481426นะครับแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง8อำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงาศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและก็อบต.ในพื้นที่ครับหรือว่าสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่เว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมนะครับส่วนข้อมูลของผู้แจ้งครับก็จะถูกเก็บเป็นความลับตรวจสอบรวดเร็วครับดำเนินการอย่างเป็นธรรมก็อย่าปล่อยนะครับให้การทุจริตเป็นเรื่องปกติร่วมกันเป็นหูเป็นตาครับไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตเพื่อให้การสอบนะครับเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็เกิดกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าทุกเบาะแสของการแจ้งนะครับมีความหมายในการดำเนินคดีนั่นเองนะครับ

พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับก็ยังคงอยู่กับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับที่นี่สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่าย ำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ไทยแลนด์โพสต์มาร์ทและ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึง50%ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100 บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7 กรกฎาคม 2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
7: เมื่อเวลา4 นาฬิกาของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71 คนที่บขส.จังหวัดนราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150 คนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรออ
10: ย่าให้ความแค่เพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
12: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
11: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
12: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
11: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
12: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับชั่วโมงสุดท้าย10นาฬิกากับ14นาทีนะครับจนกระทั่งถึง11นาฬิกาก็ยังคงครับพูดคุยสื่อสารครับเอกกันได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับหรือว่ารับชมแบบสดๆก็ได้เช่นเดียวกันทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง TikTok Live ของเอกชวลิตนะครับก็รับชมแบบสดๆรับฟังแบบสดๆก็ได้หรือว่าสื่อสารคอมเมนต์ของานเพลงทางหมายเลขโทรศัพท์0764210055ก็ได้เช่นเดียวกันชั่วโมงที่2เริ่มต้นทักทายครับคิดฮอดทุกคนเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนครับถ้ายังคิดถึงรายการจ๊ะจ๋าอันดามันครับส่งเสียงมาทักทายกันได้นะครับทักทายผู้ใหญ่รักด้วยนะครับผู้ใหญ่อนุรักษ์รอดประชุมครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านบางวันด้วยนะครับเมื่อสักครู่ก็เข้ามาติดตามรับฟังผ่านทาง TikTok Live ของเอกนะครับทักทายคุณนิดนะครับคุณนิดตะกั่วป่าแต่ฟังอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับเอาเป็นว่าครับรับฟังอยู่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งพื้นที่ของอำเภอกระปงครับอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองบางส่วนของจังหวัดระนองบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่สามารถรับคลื่นสวทตะกั่วป่า FM 90.25เมกะเฮิรตซ์กันได้ก็ส่งเสียงมาพูดคุยส่งเสียงมาทักทายหรือว่าบอกกล่าวเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแต่เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาครับเอกขับรถมาที่สวทตะกั่วป่านะครับเมื่อเช้าอากาศดีมากเลยครับผ่านที่บางใหญ่ผ่านทับกำผ่าน3แยกโคกเคียนครับบรรยากาศดีนะครับอากาศก็กำลังเย็นสบายพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรฝนตกฝนไม่ตกส่งเสียงมาพูดคุยกับจ๊ะจ๋าอันดามันกันได้เลยนะครับ

อัปสราหลงฟ้านะครับเสียงร้องของหนุ่มมีซอนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการช่วยเลือกงานเพลงเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องราวของการตรวจนะครับรถบรรทุกน้ำ

เกินหลังประชาชนนะครับก็มีการร้องเรียนนะครับส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับซึ่งนายภัยรัตน์เพชรยวนครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็มีการสั่งการให้แขวงทางหลวงพังงาครับประสานสถานีตรวจสอบน้ำหนักคุระบุรีนำเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ครับมาตรวจสอบรถบรรทุกบนถนนเพชรเกษมครับช่วงเส้นทางเมืองพังงาโคกกรอยครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับรถบรรทุกทรายแล้วก็หินครับที่อาจมีการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดครับส่งผลกระทบต่อสภาพถนนและก็ความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางซึ่งเครื่องชั่งดังกล่าวครับก็สามารถตรวจวัดน้ำหนักในแต่ละเพลานะครับคำนวณ น้ำหนักของรถแล้วก็บันทึกข้อมูลรถครับที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานอย่างแม่นยำครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองแล้วก็บังคับใช้กฎหมายทางเจ้าหน้าที่ครับก็มีการระบุนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวครับมีการร้องเรียนเกี่ยวกับรถบรรทุกทรายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขนส่งมายังจุดรวบรวมครับในตำบลโคกกรอยก่อนส่งต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามครับการตั้งจุดตรวจเฉพาะกิจอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการบางรายครับทราบข้อมูลล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางตรวจครับจึงมีข้อเสนอนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดครับในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตั้งแต่แหล่งผลิตต้นทางครับควบคู่กันไปและก็ขอความร่วมมือประชาชนครับในพื้นที่แจ้งข้อมูลครับจังหวัดพังงาจึงเดินหน้าครับมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแล้วก็ลดภาระงบประมาณในการซ่อมแซมถนนแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนครับโดยหากพบผู้กระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับไม่มีข้อยกเว้นครับหากพบเบาะแสครับก็สามารถแจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำความผิดครับได้ที่แขวงทางหลวงพังงาหมายเลขโทรศัพท์076413985ครับ076413985ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับในการปฏิบัตินะครับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยสำหรับผู้ที่ขับรถบรรทุกหินแล้วก็บรรทุกทรายด้วยนะครับ

หนึ่งงานเพลงนะครับความรักของยักษ์เขียวส่งมอบเป็นพิเศษครับให้กับผู้ใหญ่รักบ้านบางวันด้วยนะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้ภารกิจงานเยอะเป็นพิเศษใช่ไหมครับผู้ใหญ่รัก

ลับมาพูดคุยครับกับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับขอบคุณด้วยสำหรับเสียงโทรศัพท์ทักทายครับบอกว่าฟังอยู่ที่เขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเห็นสมควรยกย่องครับเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรครับในสาขาต่างๆซึ่งเป็นผู้มีคุณความดีมีความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์นะครับสมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครับโดยจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินทุนเกียรติยศแล้วก็สนับสนุนนะครับให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคมครับซึ่งปราชญ์เกษตรของแผ่นดินครับก็จะมี4สาขาด้วยกันนะครับก็มีสาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยครับสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายครับซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถขอรับแล้วก็ยื่นแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลครับเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้นะครับที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดครับภายในเดือนกรกฎาคม2569นะครับส่วนที่น้ำตกตำหนังครับหรือว่าอุทยานแห่งชาติศรีพังงาครับตอนนี้ต้นพิศวงศรีพังงานะครับก็มีการค้นพบนะครับพืชนะครับชื่อว่าต้นพิศวงซึ่งเป็นพืชหายากชนิดที่ถูกค้นพบนะครับโดยชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะครับซึ่งนอกจากภารกิจครับในการเฝ้าระวังและก็คุ้มครองครับพื้นที่ของอุทยานแล้วก็ยังให้ความสำคัญครับกับการสำรวจแล้วก็ติดตามความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าของผืนป่าครับซึ่งต้นพิศวงศรีพังงาครับเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กที่อาศัยราไม่มีโคโรฟิลนะครับจึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนกับพืชทั่วไปดอกมีสีน้ำตาลอมขาวสังเกตดีๆนะครับก็จะคล้ายกับนกฮูกครับมีงอนพบบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงานะครับซึ่งทุกการค้นพบนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับบ่งบอกถึงคุณค่านะครับของผืนป่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับที่ปกป้องแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับของน้ำตกตำหนังของอุทยานแห่งชาติศรีพังงาคงอยู่สืบไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาค้นพบต้นพิศวงศรีพังงาชื่อเนี่ยก็เพราะมากๆนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปนะครับก็คล้ายกับนกฮูกนะครับถือว่าแปลกแล้วก็ไม่มีที่ไหนนะครับก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องราวของผืนป่าก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะครับให้คงอยู่สืบไปด้วยก็แล้วกันนะครับ

สุดท้ายที่กรุงเทพนะครับเสียงร้องของเปาวลีพรพิมลนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการช่วยเลือกงานเพลงเข้าสู่รายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับมีประกาศจากอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะครับอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบนะครับว่าบ้านพักและก็พื้นที่ลานกลางเต็นท์หาดท้ายเหมืองจะปิดให้บริการชั่วคราวครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับการปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศครับลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูมรสุมครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากคลื่นลมแรงและก็สภาพอากาศที่แปรปรวนครับแล้วก็เพื่อปรับปรุงแล้วก็เตรียมความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและก็การให้บริการก่อนเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวต่อไปนะครับทั้งนี้ครับแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับเว้นแต่กรณีมีประกาศปิดเป็นการชั่วคราวนะครับจากสภาพอากาศหรือว่าเหตุจำเป็นด้านความปลอดภัยซึ่งทางอุทยานครับก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของอุทยานครับทางอุทยานหาดเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและก็ขอบคุณนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้หาดท้ายเหมืองยังคงความงดงามแล้วก็สมบูรณ์สำหรับทุกคนต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของการปิดและก็ฟื้นฟูนะครับเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ

เดินทางครับมาถึงช่วงท้ายของรายการจ๊ะจ๋าอันดามันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับผ่านทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทาง TikTok Live ของเอกชวลิตนะครับวันนี้มองดูเวลา 10:00 นกับอีก54นาทีช่วงใหม่ทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา 9:10 นจนกระทั่งถึง 11:00 นครับรายการจ๊ะจ๋าอันดามันสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะครับวันนี้เอกชวลิตคงเฝือไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์ นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะเป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองไทยพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์รัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วย ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกะอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
10: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
11: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
9: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
13: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
12: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
13: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
12: ใช่แล้วจ้าพี
13: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
15: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
17: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
16: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
17: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
16: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
17: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: แพ้รบสนามรักแล้วกันนะครับผม
1: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ราชินีแห่งไหม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ห่มสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความเงางามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีถือรัตน์สวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพ พื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
4: องค์พาอย่างท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดแล่นและครูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูเกษียณมานานแล้วแต่ครูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่ครูมีโอกาสแล้วครูก็สามารถที่จะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในสถาบันเราเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองดีต้องรักสถาบันกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
3: นางสมหมายณัฐพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: เสียใจค่ะที่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ท่านทำให้ประชาชนนะคะหลายโครงการที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆ เราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
3: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 น.ภวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
8: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสันใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุรีดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสันใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสันใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
9: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดนิกกี้และเห็ดเป่าหูพวงกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาสผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
10: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอะครับ
9: ขณะที่นางสาวนราวรรณพงษ์พิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
11: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินอะไรเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
9: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด พร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ up skill และ re skill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
2: นายบุญพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรในจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทางนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิฉะนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับ

0: การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematics และพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
2: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้

0: ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
2: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ สารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอน ด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 ตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้สำนักข่าวตามประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดปริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทางเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเมื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิเดเย่เดลชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มปาเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มปาเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การดวลจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบย์ได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่ครอปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวพีรวัตรฟินบาว กองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากพีรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6-2 7-6 ไทเบรก7-4 และ6-4 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะเคาเมมูนาจากสเปนมาได้3-1 เซต6-4 6-4 4-6 และ6-4 ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7-6ไทเบรก11-9และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซักคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6-1และ6-2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต4-6 7-6 ไทเบรก8-6 และ4-6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจนนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซต0-6และ6-7ไทเบรก5-7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซต7-5และ6-1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Lenso Motor Sport ส่วนรุ่น Hilux Revo 1 Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Antis GR Sport 1 Make RaceKentaro Shiba คว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.gs ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16:00 น. กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 กรกฎาคม 2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5/2569ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อไคลเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเห็ดพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100%คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินก การตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรภิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
3: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
4: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
2: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์
7: ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
8: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
10: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
9: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
10: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
9: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
10: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศ

0: การติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรม
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะเช่นเดิมนะคะวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่ฝั่งอันดามันในจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงานะคะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชในฝั่งอ่าวไทยด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยโดยเฉพาะฝนโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของฝนเนี่ยคือตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของการมีฝนอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือฝนจะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักนะคะแต่ว่าพอสัปดาห์หน้านะช่วงวันที่6ถึง8กรกฎาคมเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจะเริ่มมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันหนึ่งค่ะพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีแนวโน้มกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงอ่าวตังเกียหลังจากนั้นจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมช่วงวันพรุ่งนี้คือ6แล้วก็7กรกฎาคมค่ะก็เราอาจจะพบอิทธิพลเหล่านี้นะคะที่อาจจะทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะฉะนั้นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็สมมติว่ามีเหตุเรื่องของสาธารณภัยค่ะเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานที่ใกล้เราที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจะเป็นพี่ๆท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็มีสายด่วนนิรภัย1784นะคะของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เราเนี่ยสามารถโทรแจ้งหรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ฝนตกแบบนี้ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าพอฝนตกค่ะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่าพออากาศเปลี่ยนค่ะเราจะรู้สึกว่าคือเราอาจจะรับเชื้อโรคมาเราอาจจะได้เจอหลายๆอย่างนะคุณผู้ฟังก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าการไม่เป็นโรคไม่มีโรคเนี่ยก็เป็นลาภอันประเสริฐนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะเสี่ยงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ฟังนะเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือเชื่อว่าถ้าใครที่เคยเป็นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันทรมานมากเลยค่ะคุณผู้ฟังการเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยทางให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยเป็นเรื่องของ7กลุ่มเสี่ยงนะคะเรื่องของ7กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะ7กลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงก็จะมีกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์ค่ะที่อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีเด็กอายุ6เดือนนะคะก็สามารถถึงอายุที่ต่ำกว่า5ปีแล้วก็ผู้ป่วย7โรคเรื้อรังค่ะประกอบไปด้วยปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายโรคเบาหวานผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรับเคมีบำบัดค่ะกลุ่มของผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนะคะ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมไปถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการแล้วก็โรคอ้วนค่ะ7กลุ่มนี้ค่ะสามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะคะจนถึง31สิงหาคม2569ค่ะโดยขอให้ติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะได้มีการนัดหมายการอันนี้ก็ต้องแจ้งทุกคนว่าเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยพอเราไปติดต่ออาจจะยังไม่ได้ฉีดทันทีนะคะเขาอาจจะมีการรวมวันเพราะแต่ละโรงพยาบาลแต่ละหน่วยเนี่ยเขาก็จะมีวันฉีดที่ต่างกันออกไปเพราะว่าเหมือนว่าในการฉีดก็จะมีการรวมหลายๆคนแล้วก็จะฉีดครั้งหนึ่งแล้วก็ไปติดต่อกันไว้ได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเด็กนะคะที่จะเป็นเรื่องของโรคมือเท้าปากนะคะที่มักจะระบาดได้ค่อนข้างเยอะนะคุณผู้ฟังนะก็ให้สังเกตลูกหลานของเราค่ะถ้ามีอาการเป็นไข้มีแผลหรือว่าจุดแดงในช่องปากมีผื่นตุ่มน้ำใสนะคะแล้วก็งงแงไม่อยากทานอาหารหรือว่าน้ำลายไหลหรือว่าบ่นว่าเจ็บปากเนี่ยก็ให้เอ๊ะแล้วก็เตรียมที่จะดูแลนะคะแล้วก็ไปพบคุณหมอก็ได้นะคะและสิ่งสำคัญค่ะเฝ้าอาการที่อาจจะเป็นอาการแทรกซ้อนสำหรับเด็กด้วยนะคะเพราะว่าพอเด็กเล็กเนี่ยอาการแทรกซ้อนก็อาจจะมาถามหาได้ค่อนข้างง่ายนะคุณผู้ฟังนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของช่วงฝนอากาศที่เปลี่ยนนะคะเราอาจจะไม่สบายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมโดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนนะคะก็จะมีช่วงของวันหยุดนะคุณผู้ฟังนะหลายๆคนก็อาจจะมีการวางแผนการเดินทางต่างๆนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะก็จะมีวันสำคัญนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะอย่างวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะทำให้มีช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน3วันค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือช่วงของวันอังคารที่28นะคะแล้วก็วันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันที่30เป็นวันเข้าพรรษานะคะก็สำหรับใครเนี่ยที่จะมีการวางแผนต่างๆนะคะก็เตรียมวางแผนกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันจะมีวันต้นสัปดาห์เนาะที่เป็นวันที่27แล้วก็วันท้ายสัปดาห์คือ31กรกฎาคมนะคะเพื่อที่จะวางแผนนะคะรวมไปถึงหลายๆท่านที่อาจจะต้องทำธุรกรรมทางการเงินนะคะอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบเรื่องของปฏิทินวันหยุดหน่วยงานนะคะรวมไปถึงหลายๆท่านเลยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะคะเผื่อว่ามีธุระหรือว่าดำเนินการอะไรในช่วงปลายเดือนนี้นะคะเพราะว่าจะมีช่วงวันหยุด3วันนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็ฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันนะคะ
2: ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้การขับรถในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะบนเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือเส้นทางที่อาจเกิดดินถล่มจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำการขับรถอย่างปลอดภัยในเส้นทางเสี่ยงอันตรายช่วงฤดูฝนดังนี้ครับเส้นทางที่มีน้ำท่วมผิวถนนควรขับรถให้ช้าที่สุดโดยขับตามแนวการขับขี่ของรถคันหน้า

ครื่องยนต์ได้รับความเสียหายเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงกว่าถนนให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นไม่ฝืนขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวเพราะรถจะได้รับความเสียหายและอาจถูกน้ำพัดออกนอกเส้นทางเส้นทางเสี่ยงดินถล่มให้มันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมริมทางรวมถึงหาเส้นทางสำรองกรณีเส้นทางเดิมไม่ปลอดภัยหากมีดินถล่มหรือถนนทรุดตัวให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัยห้ามฝืนขับไปต่อเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การเรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง

เข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเพราะว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็มีการเคาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะในปี2569ซึ่งจะขยายจนไปถึงปี2570เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเดิมเนี่ยมาตรการนี้ค่ะเคยมีการเคาะกันไปแล้วค่ะแต่ว่าคือมาตรการเนี้ยเคยมีการเคาะกันไปแล้วนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะเพื่อที่จะลดต่อเนื่องนะคะลดค่าธรรมเนียมการโอนจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีการบังคับใช้ต่อจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะโดยมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เนี่ยก็จะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์และวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะโดยอย่างที่บอกว่ามาตรการนี้นะคะก็จะมี2 อย่างก็คือเรื่องของค่าจดทะเบียนโอนกับค่าจดทะเบียนการจำนองค่าจดทะเบียนโอนเนี่ยเดิมเนี่ยอยู่ที่ 2% ส่วนค่าจดทะเบียนการจำนองเนี่ยมีอยู่ที่ 1% ก็จะลดลงนะคะอยู่ที่ 0.01% เท่านั้นใช่ค่ะโดยในกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะสัญชาติไทยค่ะส่วนประเภทอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้ตั้งแต่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านห้องแถวอาคารพาณิชย์ที่ดินพร้อมอาคารหรือจะเป็นห้องชุดหรือที่เรียกกันว่าห้องคอนโดแหละค่ะอันนี้สามารถเข้าร่วมได้ก็อย่างที่บอกว่าราคาซื้อขายราคาประเมินวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคุณผู้ฟังนะสมมตินะคะคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะมีการดำเนินการใช่ไหมสมมติว่าวงเงินเราเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทสมมตินะบ้านเราเนี่ยจะ1ล้านบาทจะทำการโอนนะคะเดิมเนี่ยถ้าเราโอนเฉยๆนะคุณผู้ฟังนะโอนไปเนี่ยคุณผู้ฟัง 1% เริ่มจากค่าโอนก่อนค่าโอนเนี่ยคือ 2% ใช่ไหมคะ 2% ของ1ล้านคุณผู้ฟังนะก็คือ 20,000 เลยนะคะคุณผู้ฟังคะ 20,000 นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะ 2% เนี่ยถือว่าเราเนี่ยก็คือต้องเสียเงินในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคุณผู้ฟังสำหรับในยอดนี้แต่ว่านี้คือลองยกตัวอย่างแบบว่า1ล้านบาทนะคะให้ได้เข้าใจกันนะแล้วก็ถ้าจะจดทะเบียนจำนองจดทะเบียนจำนอง 1% ใช่ไหมคะ1ล้านบาทนะ 1% ของ1ล้านบาทนั่นก็คือ 10,000 โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะเยอะเหมือนกันรวมกันเนี่ยก็ 30,000 แล้วอะค่ะสำหรับเรื่องของค่าทั้งการจดทะเบียนโอนจดทะเบียนการจำนองใช่ไหมคะค่าธรรมเนียมเนี่ยก็พอตัวเหมือนกันนะคะก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าพอมาตรการนี้ออกมาใช่ไหมคุณผู้ฟังเราก็จะมีการได้ลดอัตรานะเรื่องของค่าจดการจำนองค่าจดทะเบียนโอนอะเริ่มจากค่าจดทะเบียนโอนนะคะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าบ้านของเราห้องชุดก็ได้ค่ะ1ล้านบาทนะเรานะเอาจดทะเบียนการโอนเอาโอนอย่างเดียวก่อนโอนอย่างเดียวก่อนนะจากที่ 10,000 บาทใช่ไหมคะ20,000 บาทเนาะก็มา 0.01% ก็เหลืออยู่100บาทนะจดทะเบียนขอไปค่ะจดทะเบียนการจำนองก็อีก 0.01% รวมกันอีก100บาทรวมเป็นค่าใช้จ่าย200บาทจากเดิม 30,000 คุณผู้ฟังเห็นไหมคะนี่ก็เป็นมาตรการที่ออกมานะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้
้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะแล้วก็จะสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคและก็การลงทุนได้อีกด้วยนะคะเอาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งละกันนะเพราะว่าในการซื้อเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็มีหลายค่ามากๆเลยใช่ไหมคะอย่างน้อยค่าในส่วนของการจดทะเบียนการโอนการจำนองเนี่ยคือลดลงมาเหลือที่ร้อยละ 0.01 ในช่วงของปีนี้จนถึงปี2570เนี่ยมันก็ลดลงมาทำให้เราเนี่ยอย่างน้อยก็ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็น1มติคณะรัฐมนตรีที่หยิบยกมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของอีกเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องของประกันสังคมค่ะคุณผู้ฟังคะโดยทางประกันสังคมนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะเขาก็มีเรื่องของการเปิดรับสมัครบอร์ดประกันสังคมนะคะก็คือเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะที่จะเป็นกรรมการประกันสังคมระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าสมัครได้นะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคุณผู้ฟังนะสามารถที่จะดำเนินการได้นะคะก็เขาก็จะมีเรื่องของคุณสมบัตินะคะที่ใครที่อยากจะเป็นตัวแทนนะของผู้ประกันตนก็สามารถที่จะไปสมัครได้นะคะก็จะมีรายละเอียดว่าก็จะต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครแล้วก็มีการส่งเงินสมทบในสถานะเดียวกับประเภทที่สมัครเนี่ยติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันที่รับสมัครนะคะก็คือก็ต้องเริ่มส่งเงินเนี่ยตั้งแต่ช่วงของกรกฎาคมปี2566นะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยและก็มีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งก็จะสามารถสมัครได้นะคะก็สามารถตามรายละเอียดได้เลยนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยบัตรเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนสำหรับผู้ประกันตนนะคะสำหรับที่จะไปเลือกกรรมการประกันสังคมนั่นเองของปี2569นะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องประกันสังคมก็ยังมีการแนะนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะที่เรียกว่ามีสถานะโสดนะคะหรือว่าไม่ได้สมรสนะคะไม่มีบิดามารดาหรือว่าทายาทตามกฎหมายนะคะหากประสงค์จะเรื่องของการมอบเงินมอบสิทธิ์เงินสงเคราะห์กรณีตายให้แก่ผู้อื่นก็สามารถจัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้โดยหากไม่มีบุคคลใดมีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวค่ะกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายสิทธิประโยชน์แก่บุคคลใดค่ะฉะนั้นเขาก็มีการแนะนำนะคะว่าถ้าผู้ประกันตนที่มีสถานะโสดนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้สมรสไม่มีบิดามารดาแล้วก็ทายาทตามกฎหมายเนี่ยก็ให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายให้ชัดเจนพร้อมกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์แล้วก็พยานให้ครบถ้วนเพื่อให้เอกสารถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนโดยผู้ประกันตนค่ะหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเก็บรักษาเอกสารไว้และนำมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่ามีกรณีเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายนะคะตามพ.ร.บ.ประกันสังคมเนี่ยก็มีการกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกรณีเสียชีวิตนะคะตั้งแต่36เดือนขึ้นไปเมื่อถึงแก่ชีวิตค่ะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาจะจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนได้ทำหนังสือไว้นะคะโดยถ้าเกิดว่าผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้เนี่ยก็จะถูกเฉลี่ยจ่ายให้กับสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่าๆกันค่ะดังนั้นถ้าผู้ประกันตนมีครอบครัวมีบุตรมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ประสงค์มอบสิทธิ์ให้แก่ใครนะคะก็เขาก็จะจ่ายในสัดส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตค่ะผู้จัดการศพจะได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะจ่ายให้กับบุคคลที่มีชื่อระบุอย่างที่บอกว่าหากไม่มีการระบุเขาก็จะจ่ายให้กับบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรที่จำนวนที่เท่ากันนะคะก็ทั้งนี้ก็ผู้มีสิทธิ์สามารถ
ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องของสำนักงานประกันสังคมนะคะในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเราอาจจะเห็นข่าวเรื่องของแอร์สาวนะคะที่ถูกจับเพราะรับหิ้วของแล้วไปเจอยาเสพติดใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินที่เจตนาหรือความไม่รู้ค่ะเขาตัดสินว่าใครคือเป็นคนถือเนาะขณะที่ผ่านด่านตรวจเนี่ยคือไม่ว่าต่อให้เราจะซื้อเองหรือว่ารับหิ้วถ้าของที่มีอยู่กับเราเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมคะเราเนี่ยก็จะนับว่าเป็นคือมีผู้เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแน่นอนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จะทำเรื่องของการรับผิวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องรู้ทันต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าการที่เราอยู่ๆเราจะไปรับผิวนะคะคุณผู้ฟังคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ฝากผิวนะคะก็ต้องมีการเช็คเรื่องว่าเป็นอะไรนะคะหลักฐานแชทอะไรเราต้องมีให้ครบแล้วก็ถ้ามันมีความแบบว่ามีความน่าสงสัยก็ต้องปฏิเสธไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปรับใช่ไหมคะรับหิ้วมาแล้วเป็นของที่ผิดกฎหมายเนี่ยแน่นอนว่าคือถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยคือโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนะคะเรื่องของคดีเกี่ยวกับศุลกากรก็จะเป็นกลุ่มของที่เป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วยังมีเรื่องของกลุ่มของสิ่งมีชีวิตพืชพันธุ์อันนี้ก็คือไม่ได้นะคะหลายคนเนี่ยบางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะเหมือนผักผลไม้อะไรแบบนี้ค่ะคือเขาก็มีข้อห้ามอะไรต่างๆด้วยนะคะต้องมีการตรวจสอบให้ดีนะคะของละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็มีรวมไปถึงอาจจะของมีค่าต่างๆค่ะก็จะเสี่ยงข้อหาเรื่องของฟอกเงินยาและเวชภัณฑ์อันนี้ก็จะต้องมีฉลากยาต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างคดีสิ่งของใช่ไหมคะก็จะมีโทษปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าแล้วก็ภาษีหรือจำคุกสูงสุด10ปีค่ะถ้าเป็นกลุ่มของแบบมีการถือเป็นของมีค่าตราสารเงินสดอะไรต่างๆคืออาจจะเสี่ยงข้อหาฟอกเงินถ้าฟอกเงินก็โอ้โหจำคุกกันหลายปีเลยทีเดียวฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเราอย่าไปรับเลยค่ะนะเราต้องดูที่ตัวเราก่อนแล้วกันนะครับแบบว่าเพื่อเซฟตัวเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดว่าใครไปต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าคือทุกๆอย่างเนี่ยคือถ้าเราจะไปประเทศไหนก็ต้องศึกษาเรื่องของการนำสิ่งของไปไม่งั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันผิดกฎนะคะเราอาจจะคิดว่าพอเรามาที่นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีกฎของแต่ละประเทศนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นของผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้คือผิดแน่นอนก็ฝากไว้นะคะแล้วก็ย้ำเตือนกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้พักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทางททสำนักงานพังงาค่ะเขาก็มีกิจกรรมที่หลายคนนะเป็นสายกินต้องติดตามเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมกินเป็นเรื่องค่ะพังงาอีดิชั่นค่ะเรียกว่าจริงๆจัดงานมา2วันนะคะก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะที่สี่แยกถนนโรงเรือค่ะซึ่งมีการจัดงานตั้งแต่ช่วงเวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะที่จะนำ30ร้านขนมสดอาหารเส้นที่คัดสรรความอร่อยเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับทุกๆคนเลยนะคะบอกได้เลยว่าต้องห้ามพลาดเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาทางททสำนักงานพังงานะคะก็มีการจัดทำเป็นแผนที่เป็นแมปขนมสดอาหารเส้นที่จะชวนทุกคนมาตะลุยลองลิ้มความอร่อยแบบ Feel all the feels at พังงาค่ะกินเป็นเรื่องพังงา edition ค่ะเทสโค้ดพังงาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะที่มีทั้งขนมมีทั้งเรียกว่าขนมสด ขนมสดอาหารเส้นนะคะมีให้ลองทั้งก๋วยเตี๋ยวมีผัดไทยมีบะหมี่แล้วก็ก๋วยจั๊บนะคะขนมสดก็มีหลากหลายเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาลองดูถ้าเกิดว่าเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดว่าจะมาเที่ยวจังหวัดพังงาเนาะได้มาพักผ่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะมาลองแผนที่ขนมสดอาหารเส้นซึ่งก็มีหลายจุดให้เราต้องลองเช็คอินแล้วก็บอกเลยนะคะว่าร้านที่นำเสนอมาเนี่ยอร่อยจริงๆเพราะว่ามะตูมเคยไปทานหลายร้านในแมปนี้แล้วนะคุณผู้ฟังนะก็อยากทุกคนเนี่ยได้ลองดูเชื่อว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครจะมาที่งานนะคะก็มาได้เลยนะคุณผู้ฟังนะอยู่ที่สี่แยกโรงเรือนะคะที่จะมีการถนนสี่แยกโรงเรือนะคะน้องมาดีร่อนแร่นะคะก็จะมีการจัดงานแล้วก็มีร้านไปออกบูธให้เราได้ชิมอาหารอร่อยๆกันก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาที่จัดขึ้นนะคะเพื่อเรียกว่ากระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงานะคะปรับรูปแบบนะคะกินทุเรียนกินผลไม้กันอิ่มแล้วเปลี่ยนเมนูมากินเป็นอาหารเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ขนมสดในพื้นที่กันด้วยค่ะเพราะเขาบอกว่าพังงาเที่ยวได้ทั้งปีทั้งเที่ยวทั้งกินมาได้ที่จังหวัดพังงากันนะคะเชิญชวนมาเที่ยวกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสะตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
6: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสะตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงษ์พัชร์สินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: ังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
9: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
8: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
9: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
8: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
9: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เฉลี่ยพี่กำลังไปช่วยแล้ว
11: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
10: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเฉลี่ย
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
13: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
12: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
13: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
12: ใช่แล้วจ้ะพี
13: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
15: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
16: เ ถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู้ในช่วงของรายการลูกตุงวันยุทธวันนี้นะคะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับคุณมงคลโจเกลือนะคะดีเจพี่ม่องนั่นเองค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะทาง076421055ค่ะปอสนานค่ะวันใจชายปันนีนะคะวางเว้นจากภารกิจต่างๆค่ะช่วงนี้บ้านเราฝนตกนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะเหนื่อยกันสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการทำความสะอาดบ้านนะคะการจักผ้าไร่ต่างๆค่ะอาจจะมีภาระเพิ่มกันไปค่ะในช่วงนี้นะคะมาตึงช่วงบ่ายๆแล้วช่วงเช้าอาจจะทำงานบ้านกันมาครึ่งวันนะคะหลังจากกินข้าวเที่ยงก็มาเปิดวิทยุฟังกันค่ะที่สวทตะกั่วป่ามุ่นมาที่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะตีสองจนถึงตีสามค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็โทรกันเข้ามาได้นะคะในแนวเพลงลูกทุ่งค่ะการคุณผู้ฟังคะวันนี้5 กรกฎาคม 2569กับคุณผู้ฟังมาอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคมกันสักนิดนึงนะคะว่าวันไหนเข้าใจอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังวันที่1ที่ผ่านมานะคะ1กรกฎาคมค่ะก็จ่ายไปแล้วนะคะสำหรับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับใครที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะก็ได้รับกันแล้วค่ะ 1,000 บาทนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะสำหรับวันที่13ถึง15กรกฎาคมค่ะก็จะเป็นเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุนะคะที่มีรายได้น้อยค่ะรับ100บาทต่อเดือนอันนี้เป็นการจ่ายของรอบเดือนมีนาจนถึงมิถุนายน2569รวม4เดือนนะคะก็มีเงินไขค่ะก็จะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารตีผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมนะคะโอนเงินสวัสดิการข่าวรวมกับบุคคลอื่นบัญชีบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผู้กับหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะคะอันนี้กำหนดโอนจำนวน3รอบนะคะอย่างที่เคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแบ่งตามกลุ่มวันเดือนปีเกิดค่ะแล้วก็ในวันที่20กรกฎาคมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการรับเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิเป็นคนพิการค่ะซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็รับเบี้ย800บาทอยู่แล้วนะคะก็จะได้อีก200รวมเป็น 1,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ02-109-2345ค่ะหรือว่าถามไปที่กรมบัญชีกลางก็ได้นะคะ02-270-6400ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถึงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกติว่ามีเงินเข้าทุกเดือนนะคะแล้วก็ให้มีการยืนยันข้อมูลกันไปนะคะเดี๋ยวประมาณวันที่16กรกฎาคมนะคะก็จะประกาศรายชื่อว่าใครนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อไปนะคะเดี๋ยวก็จะได้ติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เป็นวันที่5กรกฎาคมค่ะเดี๋ยววันนู้นเราก็จะมาอัปเดตข่าวสั้นกันอีกครั้งนึงก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้นะพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะวันนี้ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะทาง0764210055ค่ะคุณผู้ฟังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้ติดตามข่าวสั้นเรื่องโครงการทุจริตการสอบเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเกี่ยวกับการสอบนะแต่ว่าก็ยังมีบุคคลตัวอย่างนะคะที่สอบได้ด้วยความสามารถตัวเองแล้วก็นำความภาคภูมิใจนะคะไปให้คนคนนั้นนะคะก็เลยยกตัวอย่างปลัดอำเภอคนหนึ่งนะคะที่สอบได้ที่หนึ่งของประเทศด้วยความสามารถของตัวเองค่ะนั่นก็คือคุณวิสรุตโนราชนั่นเองค่ะบอกว่าเกยอกหักสอบไม่ติดถึง2ครั้งเกือบจะยอมแพ้แล้วแต่ว่าปล่อยสอบอีกครั้งก็ได้ลำดับที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะอันนี้ดีเจจุก็นำมาจาก Facebook ของ NBT Connect นะคะซึ่ง NBT Connect เนี่ยก็นำมาจาก Facebook ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้งนึงนะคะซึ่งมีการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีบอกว่านายวิสรุตโนราชสิ่งข้าวรุ่นที่51ในโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งปลัดอำเภอประจำปี2569แล้วก็สามารถทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะแล้วก็ใน Facebook ของคุณวิสรุตโนราชนะคะซึ่งก็เป็น Facebook ของเขาเองนะคะก็บอกว่าจากคนที่เคยสอบปลัดอำเภอไม่ผ่านมา2หนสู่วันที่ยากกลับมาแล้วเส้นทางให้คนที่กำลังเดินทางในสายนี้ได้มีความพยายามกันต่อไปนะคะซึ่งเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเองนะคะคุณวิสรุตโนราชเนี่ยชื่อเล่นว่าน้องทันนะคะอายุ29ปีค่ะจบจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสาขาการเมืองแล้วก็การปกครองค่ะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เหมือนกันค่ะปัจจุบันทำงานเป็นท้องถิ่นอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการค่ะเขาบอกว่าสอบปลัดอำเภอมาทั้งหมด3หนในระยะเวลากว่า6ปีนะคะก็สอบเมื่อปี2564 2567แล้วก็2569ค่ะวันนี้ก็อยากจะจ่ายพื้นที่ตรงนี้ในการแบ่งปันประสบการณ์การ

เตรียมตัวสอบปลัดอำเภอที่ผ่านมาย้อนกลับไปวันที่เข้าเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าก็เป็นเมื่อนหลายๆคนมีคำถามมีความกังวลไม่รู้ว่าควรจะเริ่มตรงไหนอ่านอะไรทำโจทย์ปันปื้อหรือว่าควรวางจีวางแผนตัวเองแบบไหนนะคะแล้วก็จากการที่ผ่านความผิดหวังมาสองหนทำให้เขาเนี่ยเกือบยอมแพ้แล้วก็โทษใจเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่คิดมาตลอดก็คือถ้าวันนั้นมีใครสักคนมาเล่าเส้นทางให้เขาฟังมันคงจะช่วยให้เขาเนี่ยเดินทางง่ายขึ้นมากนะคะเขาก็เลยอยากจะเล่าเส้นทางนี้นะคะเผื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังพยายามแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะก็เข้าไปติดตามเขาได้ค่ะที่ Facebook ของคุณวิสรุตโนรัตนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสอบได้ที่หนึ่งกล่องประเทศไทยกันเลยทีเดียวค่ะใครที่กำลังท้อแท้กันอยู่นะคะก็อ่านความเป็นมาของคุณวิสรุตเนี่ยก็อาจจะทำให้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการสอบบรรจุครูนะคะที่อายุ44ปีนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็พึงสอบบรรจุได้ดีเจจุกก็แสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะโทรก็เพลงกันเข้ามาทาง0764210055ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะบ้านเราก็ยังคงอยู่ในช่วงของหน้าฝนนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีนี้กันด้วยนะคะการรับวัคซีนก็เป็นการรับวัคซีนฟรีนะคะคุณผู้ฟังกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะคะก็ได้แก่ยิ่งตั้งครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์ก็คือประมาณ12ถึง20สัปดาห์ค่ะแล้วก็เด็กอายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปีนะคะรวมทั้งผู้มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคนะคะอย่างเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการได้รับเคมีบำบัดเบาหวานค่ะรวมถึงผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคทาลัสซีเมียแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการนะคะแล้วก็ก่อนดิมเป็นโรคอ้วนนะคะโรคอ้วนก็คือน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมหรือว่าขา BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเลือกตัวเองไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็สามารถที่จะไปนัดไม้เพื่อที่จะทำการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะหรือว่าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็เปิดให้ก้าวไปฉีดฟรีนะคะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อลดอาการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตนะคะลดการแพร่เชื้อในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ย่างที่บอกค่ะสามารถเข้ารับบริการได้นะคะที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพ.สต.หรือว่าสถานีอนามัยเดิมค่ะศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะหรือจะเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นก็ได้นะคะก็หรือมาอีกช่องทางนึงก็คือเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้นะคะที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะสำรวจตัวเองแล้วก็ติดต่อเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับโรคไข้หวัดกันได้นะคะแทนที่จะเป็นเยอะเราก็จะเป็นน้อยลงนะคะอาการนะคะแทนที่จะรุนแรงอาการก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟัง

สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทุกๆครั้งช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราก็จะนำเสนอภาษาตายวรรณคำกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าโกปีค่ะคุณผู้ฟังโกปีคือภาษาตายนะคะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือกาแฟนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นคนตายเนี่ยจะถามว่าโอ้เช้านี้กินโกปีแล้วยังนะคะก็หมายถึงว่าเช้านี้กินกาแฟแล้วไม่อะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังโกปีเท่ากับกาแฟค่ะคุณผู้ฟังภาษาตายวรรณคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาตายไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวตายของเราตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งวันหยุดก็หมดลงแล้วนะกลับมาพบกันใหม่ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะตีสองจนถึงตีสามค่ะดีเจจุ๊กต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
6: ่พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า900ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว900ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว ขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
8: นายอดิศรแก้วเซ้งสุนทรตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
7: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
5: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
9: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
6: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทั้งนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้าซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ต้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสำเร็จผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,300 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอกว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
8: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
9: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้า
10: ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: บีแอนด์เรเกนต้องมาในมูโกติดแถมมาซาตินไลปะရင်ကျောပြောင်းမိအခါမိမိဤပြောင်းလို့သည့်ရင်ကျောကိုအချက်ပြမိဖြစ်ရှင်းလင်းစွာပြတာပါလူကူးမြင့်ကြားများအနီးရောက်ရှိသည့်အခါအရှင်လျှော့ပြီးလူများအန်ဒရွေကင်းစွာလမ်းဖြတ်ကူးနိုင်ရန်ခွင့်ရေးပေးပါအန်ဒရွေရှိသောသူမဟုတ်လမ်းကျင်းသောနေရာများတွင်ကြော့တက်မမောင်းပါနှင့်အခြားရင်များဤရှေ့သို့အသင်းဝင်ဖြစ်မမောင်းပါနှင့်ညင်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမပြုပါနှင့်ယင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာပါလန်အုံပြုသူအချင်းချင်းအပေါ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လေးစားမှုကိုပြသပေးပါအပေကြောင့်ဆိုသောလမ်းပေါ်ရှိကောင်းမွန်သောပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အန်ဒရယ်ကင်းရှင်ရေးကိုအာမခံပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စည်းကမ်းရှိစွာမောင်းနှင်ပြီးလမ်းမပေါ်ရှိအသက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားကာကွယ်ကြပါစို့လေးစားစွာဖြင့်လမ်းအန်ဒရယ်ကင်းရှင်ရေးရဲ့ဘုံငွေအဖွဲ့ကုန်လဲပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
12: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
13: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
12: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
13: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
12: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
13: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
13: กรมประชาสัมพันธ
15: ์ฮัลโหลป้ารีบกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะรอ
16: ย้ายความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการบอกเล่า90กับกพฐ.นะครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569กับผมดีเจฉัตร ฉัตรชัยจิตจำนองและช่างเทคนิคประจำรายการเช่นเคยนะครับมาพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆและสาระที่น่าสนใจจากรายการครับรายการบอกเล่า90กับกพฐ.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกติดตามรับฟังรับชมรายการได้ทุกเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ16:07 น.ถึง17:00 น.ที่เพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแนะนำเพลงมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-421-055นะครับ076-421-055จะมีทีมงานช่างเทคนิคของเราคอยรับสายโทรศัพท์จากคุณผู้ฟังกันนะครับหรือใครติดตามผ่านทางหน้าเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ก็แนะนำงานเพลงมาได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการลักไก่แต่ไม่รักชีวิตเสี่ยงสูญเสียก่อนกำหนดนะครับฝนตกแบบนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรไม่เสี่ยงโดนฟ้าผ่าแล้วก็เวลาขับขี่ตอนกลางคืนควรจะใส่เสื้อสีแบบไหนนะครับถึงจะปลอดภัยแล้วก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะครับเกริ่นกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังในแต่ละประเด็นว่ามีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างครับ

0: ีฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
1: ออย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user becauseGood manner on the road means safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
3: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
4: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
3: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
4: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
5: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องที่นำมาฝากกันประเด็นแรกเกี่ยวกับการลักไก่แต่ไม่รักชีวิตเสี่ยงสูญเสียก่อนกำหนดนะครับการขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดนะครับลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองนะครับหลายคนก็มองว่าถนนโล่งไม่มีรถผ่านจึงตัดสินใจฝ่าไฟแดงหรือว่าเร่งเครื่องเพื่อผ่านแยกขณะสัญญาณไฟกำลังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดจากรถที่วิ่งสวนทางมานั่นเองนะครับหรือว่ากรณีที่มีคนเดินข้ามครับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะครับรถชนประสานงากับรถจากอีกฝั่งชนรถที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านทางแยกชนคน

คนเดินเท้าที่กำลังข้ามถนนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนก็ถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากนะครับพฤติกรรมเสี่ยงแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามนะครับเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟซิ่งทะลุไม้กั้นหรือว่าแอบยกแผงกั้นเพื่อกลับรถนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ก็ทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยนะครับเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันข้อควรจำนะครับหยุดรถเมื่อสัญญาณไฟแดงชะลอความเร็วเมื่อไฟเหลืองปฏิบัติตามป้ายจราจรทุกประเภทเปลี่ยนเลนในจุดที่อนุญาตไม่ฝ่าทางรถไฟหรือเครื่องกั้นทางรถไฟใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าการเคารพกฎจราจรคือการเคารพชีวิตของตนเองและผู้อื่นบนท้องถนนนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับและช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่และช่วงหน้าเราจะกลับมานำเสนอประเด็นฝนตกแบบนี้ครับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรไม่เสี่ยงโดนฟ้าผ่ากันครับ

0: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: บีเอ็นเรกินตัวเมาในมูกูเต็นแทมมาซาตินไลปาရင်ကျော်ပြောင်းမိအခါမိမိဤပြောင်းလို့သည့်ရင်ကျော်ကိုအချက်ပြမိဖြစ်ရှင်းလင်းစွာပြသပါလူကူးမြင့်ချများအနီးရောက်ရှိသည့်အခါအရှိန်လျှော့ပြီးလူများအန်ရယ်ကင်းစွာလမ်းဖြတ်ကူးနိုင်ရန်ခွင့်ရပေးပါအန်ရယ်ရှိသောသူမဟုတ်လမ်းကျဉ်သောနေရာများတွင်ကြော့တက်မမောင်းပါနှင့်အခြားရင်များဤရှေ့သို့အသင်းဝင်ဖြစ်မမောင်းပါနှင့်ညင်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမပြုပါနှင့်ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းများကိုတိကျစွာလိုက်နာပါလန်အုံပြုတ်သူအချင်းချင်းအပေါ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လေးစားမှုကိုပြသပေးပါအပေကြောင့်ဆိုသောလမ်းပေါ်ရှိကောင်းမွန်သောပြုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အန်ဒရယ်ကင်းရှင်ရေးကိုအာမခံပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စည်းကမ်းရှိစွာမောင်းနေပြီးလမ်းမပေါ်ရှိအသက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားကကွယ်ကြပါစို့လေးစားစွာဖြင့်လမ်းအန်ဒရယ်ကင်းရှင်ရေးရဲ့ဘုံငွေအဖွဲ့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန
3: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
4: การบอกเล่า90กับกปท.นะครับช่วงนี้ก็มีประเด็นฝนตกแบบนี้กับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรไม่เสี่ยงโดนฟ้าผ่านะครับฝนตกแบบนี้อาจจะมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองนะครับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่านะครับโดยมีข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับคือ 1. หลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงหรือจุดเด่นไม่ควรขับผ่านหรือจอดบริเวณที่สูงเด่นเช่นทางยกระดับสะพานพื้นที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกำบังเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่าได้มากกว่าพื้นที่ทั่วไปข้อ2คือการไม่ขับขี่ในพื้นที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการขับรถในพื้นที่เปิดโล่งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า3ไม่จอดหลบฝนใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณานะครับหากต้องการหยุดพักหรือหลบฝนไม่ควรจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบริเวณป้ายโฆษณาขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายจากฟ้าผ่ากิ่งไม้หักโค่นโครงสร้างล้มจากลมแรงนะครับประการที่4หากฝนตกหนักควรหยุดขับขี่นะครับเมื่อฝนตกหนักจนมองเห็นเส้นทางไม่ชัดนะครับควรหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักและรอจนสภาพอากาศดีขึ้นไม่ควรฝืนขับต่อเพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้านะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องสวมใส่นั่นเองนะครับหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าหมวกกันน็อกเป็นเหตุทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกก็ยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้นะครับคือการป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นนะครับป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บหมวกกันน็อกช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างไรหมวกกันน็อกนะครับและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อกการขับขี่อย่างระมัดระวังและการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นกันด้วยนะครับช่วงนี้พักกันอีกสักช่วงนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อนุ่ม
1: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
0: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
1: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user because...Good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
0: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: คุณผู้ฟังครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายจากรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับนำเสนอในเรื่องของการสวมใส่เสื้อสีเสื้อที่ปลอดภัยเดินทางกลางคืนป้องกันอุบัติเหตุนะครับสีเสื้อปลอดภัยป้องกันอันตรายได้มากกว่าสีเสื้อมงคลนะครับสวมใส่เสื้อสีเสื้อที่สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตคุณและเพื่อนร่วมถนนนะครับสังเกตไหมครับอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่เสี่ยงภัยล้วนใส่เสื้อสะท้อนแสงกันทั้งนั้นนะครับตัวอย่างเช่นตำรวจจราจรพนักงานซ่อมบำรุงผิวจราจรพนักงานลานจอดท่าอากาศยานหรือแม้กระทั่งพนักงานในคลังสินค้าและอีกหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต้องสวมใส่เสื้อสะท้อนแสงนะครับการใช้รถใช้ถนนก็ถือเป็นความเสี่ยงในชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนหากลองปรับเปลี่ยนเลือกสีเสื้อนะครับที่ปลอดภัยขึ้นสักนิดก็สามารถลดอันตรายลงได้นะครับสำหรับคนเดินเท้าเลือกใส่เสื้อสีสว่างให้ผู้ขับรถสังเกตเห็นง่ายมองเห็นชัดได้ชัดในระยะไกลนะครับเพื่อขับผ่านไปได้ในระยะห่างที่ทำให้ผู้เดินเท้าปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนหากแสงไฟตกกระทบจนสามารถมองเห็นได้ในระยะ50เมตรนะครับสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับเลือกใส่เสื้อสีสะท้อนแสงเพื่อเป็นจุดสังเกตระบุตำแหน่งให้รถคันอื่นมองเห็นได้ชัดขึ้นเพิ่มทัศนวิสัยในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอทำให้เกิดความระมัดระวังในการขับขี่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับเสื้อสะท้อนแสงสามารถสะท้อนแสงได้เมื่อแสงไฟตกกระทบทั้งในระยะใกล้และไกลได้มากถึง120เมตรนะครับมาดูเรื่องของสีเสื้อต้องห้ามกันบ้างนะครับสีเสื้อต้องห้ามคือโทนมืดหรือสีเข้มเช่นสีดำสีเทาสีกรมท่าสีน้ำตาลหากใส่ในช่วงเวลากลางคืนขณะที่ไฟหน้ารถส่องมาจะสามารถเห็นได้ในระยะ30เมตรนะครับสามารถเห็นได้เพียงในระยะ30เมตรเป็นที่สังเกตเห็นได้ยากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ระหว่างขับขี่หรือเดินทางสามารถช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเนี่ยมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตกควรเรียนรู้เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยนะครับและก็อาจจะมีการฝึกทำข้อสอบขับขี่เพื่อเพิ่มความพร้อมในการใช้รถใช้ถนนนะครับนี่คือประเด็นที่นำมาฝากกันทั้งหมดนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักไก่แต่ไม่รักชีวิตเสี่ยงสูญเสียก่อนกำหนดฝนตกแบบนี้ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรไม่เสี่ยงโดนฟ้าผ่าแต่เขาก็เน้นย้ำว่าควรจะต้องสวมหมวกกันน็อกไปด้วยนะครับเพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยไม่ได้เป็นตัวนำให้เกิด ฟ้าผ่านะครับแล้วก็เรื่องของสีเสื้อก็สำคัญเหมือนกันในเวลาที่เราจะใส่ในช่วงเวลากลางคืนจะทำอย่างไรให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ที่เดินถนนนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับก็นำไปประยุกต์ใช้เพื่อขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับผมพร้อมด้วยทีมงานช่างเทคนิคสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณกับการติดตามรับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิกรจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14คาดตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานประติมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนของอาจารย์ทอเรียนพิบูลครับเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุทิตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติแล้วมาตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลเนี่ยท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำเสนอตอนนี้เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์

ื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์เพราะหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ครั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 นก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงประเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปรในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลาผ
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

มื่อระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธปืนออกทุ่งออกป่าหาความสนุกสนานอย่างหลงใหลใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมให้เสียโอกาสเสียเวลาไปทางอื่นผมเรียนสำเร็จเมื่อขณะผมมีอายุได้20ปีได้เข้ารับราชการเป็นร้อยตรีเมื่อพุทธศักราช2500ประจำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปร.ที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งอดีตเคยรับราชการในสถานที่นี้เมื่อผมเริ่มมีเงินเดือนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงก่อนคือเก็บเงินรายได้ไว้ซื้อปืนลูกกรดยาวไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมมีเพื่อนที่รักใคร่กันมากและมีความรู้สึกมีรสนิยมเช่นเดียวกันผู้หนึ่งขณะนี้ยังรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดราชบุรีเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะชักชวนกันไปยิงนกเขาที่จังหวัดราชบุรีเสมอสมัยก่อน

จุบันนี้จากแก่งคอยเราไปต่อรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปลงที่สถานีแก่งเสือเต้นแล้วลงจากรถเดินทางเข้าไปพักอาศัยอยู่กับหมู่บ้านชาวป่าแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะปืนที่เรามีไม่สามารถจะล้มสัตว์ใหญ่ได้จะเป็นภัยอันตรายฉะนั้นเริ่มแรกเราก็หัดยิงจำพวกกระต่ายป่าชมดอีเห็นเสือปลาพวกนี้เป็นสัตว์เล็กเราสามารถจะปราบได้ด้วยปืนลูกกรดเราออกล่าในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟสายรัดติดไว้ที่หน้าผากสามารถส่องได้ไกลในยามค่ำคืนความมืดในป่าทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์พวกที่ล่าได้มันเล็กเกินไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นมันมือหากได้ล่าสัตว์ใหญ่มันจะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดยิ่งกว่านี้ผมได้ซื้อปืนไรเฟลสำหรับล่าสัตว์ใหญ่เมื่อพุทธศักราช2502การล่าสัตว์ระยะนี้เปลี่ยนเป็นนั่งห้างตามหนองน้ำตามดินโป่งในป่าลึกแต่เวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากนักเพราะเวลาอยู่ในป่าดงมีจำกัดเวลาน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในการเดินทางขึ้นรถยนต์ต่อรถไฟเสียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมินครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจเมื่อได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงงจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บ
ก็พยายามวิ่งหนีซุกตัว

ข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดการล่าสัตว์ก็ยังไม่หยุดเพราะความยั่วยวนของป่าดงมีมากกว่า

ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมถ้าจะนับปีก็ผ่านมาแล้ว9ปีในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางผู้เมียผมใช้ปืนไรเฟลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มหวบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบหนีรอดไปได้เมื่อขยับรถเข้าไปใกล้ลงไปดูปรากฏว่าเป็นกวางตัวเมียส่วนตัวผู้หนีไปได้เมื่อยิงได้แล้วผมก็ได้ลงมือชำแหละเนื้อด้วยตนเองเพราะพวกเราไปล่าสัตว์ในป่าไม่เคยอาศัยพรานป่าหรือชาวบ้านเป็นผู้นำทางเลยการขับรถไปตามทางในป่านั้นเราอาศัยใช้ความสังเกตช่วยกันจดจำก็ไม่หลงป่าฉะนั้นจึงไม่มีพรานป่าหรือชาวบ้านมาช่วยชำแหละเนื้อสัตว์ให้ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟต์พอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออกสองซีกพอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออกสองซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกรรมเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปลดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงมองหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจ
แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

ได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบและได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องก้องป่าในยามค่ำคืนรู้สึกป่าเงียบเหงาเศร้าๆไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็ไปอีกหลายเที่ยวหลายแห่งหลายครั้งผมไม่ได้พบสัตว์ป่าไม่ได้ยิงได้เนื้อสัตว์กลับมาเลยในป่าเงียบสงัดและวังเวงผมไม่หมดความพยายามแต่ก็เสียเวลาเปล่าสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถค่าเสบียงอาหารผมได้ตรากตรำเสียเวลาอดหลับอดนอนในป่าจนกระทั่งผมเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องผิดหวังทุกครั้งมันผิดธรรมดาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเห็นจะเป็นพระเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเอ็นดูช่วยให้ผมรักษาสัจจะที่ผมพูดปดกับผู้ใหญ่ให้เป็นความจริงผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดงบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดงบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำนาวไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บป่วยอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกข์ร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรมเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซร์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่า
สร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขออโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักปลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่าคงไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคงมาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้คิดสังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

ื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยๆคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์ใจให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงหนี้ชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จัดลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

คำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวแล้วมาเล่ากันฟังอะไรเงี้ยนะครับท่านทอเรียนพิบูลเลยนำมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสมนทานและคุณพรสิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ดูในส่วนของฝนฟ้าขนองวันนี้รู้สึกโล่งๆเนาะ
2: โล่งเหรอคะไม่มืดเหรอ
1: ฮะยังดิยัง
2: ยังใช่ไหม
1: ยังสว่างอยู่นะคะก็ยังไม่มีฝนแต่ว่าเห็นบางพื้นที่เห็นเขาบอกก็มีแล้วนะ
2: ค่ะก็โดยเฉพาะเนี่ยวันนี้เขาก็แจ้งเตือนไปทางภาคอีสานภาคเหนือนี่นะว่าจะมีฝนหนักเลยทีเดียวกับพายุไมสักนี่แหละ
1: ไมสักรู้สึกว่าขึ้นเวียดนามแล้วป่ะ
2: ค่ะแต่ว่าวันนี้น่าจะอยู่แถวโซนอีสานหรือเปล่าน
1: ะคะก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่โดยเฉพาะช่วงวันที่6ก็คือวันพรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: ถึงวันที่8นะก็คงจะมีเรียกว่าหางๆแหละนะก็คงจะได้เจอฝนฟ้ากันบ้างนะก็จริงๆเรียกว่าเจอกันทุกภาคกันแหละภาคใต้ก็มีนะก็จะหนักไปทางคลื่นคลื่นสูง 1-2 เมตรเนี่ยนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ก็ยังมีชื่อปรากฏอยู่นะจันทบุรีตราด
1: ค่ะ
2: ปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเนี่ยโดยเฉพาะแถวบ่อวินนี่หรือเปล่าเมื่อวาน
1: โอ้โหคือเห็นแล้วก็ตกตกใจเน
2: า
1: ะ
2: นึกว่าข่าวต่างประเทศดิฉันดูจาก Facebook แล้วเห็นแบบอุ้ยอะไรมันไหลขนาดนั้นกับไหลทะลุกำแพงมาเลยทีเดียว
1: ไม่ตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้สึนามิคือจริงๆเหมือนนะแบบเรามันไหลลงมาเนอะ
2: ค่ะ
1: ดีที่มันเป็นโฟมนะ
2: แต่ว่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีล่ะค่ะเพราะว่ามันจะคืออย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงเนาะแต่ว่ามันทะลุมาอย่างนี้ก็เกลื่อนกระจายก็เรียกว่าโอ้โหเป็นภาระทางขยะมากมายเลยเพราะว่าเหตุที่เกิดนี้ค่ะเป็นกำแพงของหมู่บ้านนะคะโครงการหนึ่งในพื้นที่ของตำบลบ่อวินนี่แหละค่ะศรีราชาชลบุรีนะคะกำแพงนี่พังถล่มลงมาเพราะว่าเขาบอกว่าฝนตกหนักถล่มมาทั้งคืนทั้งวันนะคะก็เลยทำให้กำแพงเนี่ยเสียหายก็เป็นผลให้เศษโฟมต่างๆเนี่ยเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับเรียกว่าอะไรแหล่งที่เป็นขยะซึ่งเป็นส่วนประกอบของตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่นะคะซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญก็คือโฟมนี่แหละนะคะก็ไหลทะลักเข้ามาภายในโครงการเลยทีเดียวน
1: ะ
2: ก็อย่างที่เห็นล่ะค่ะเกลื่อนกระจายไปทั่วพื้นที่ก็เรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังคาเลยทีเดียวดูจากภาพแล้วเนี่ยมันโอ้คุณแสงระวีแล้วจะบอกว่าโชคดีหน่อยที่มันเบาก็ถือว่าพูดได้นะว่ามันเบาแต่ว่าเกลื่อนถนนเนี่ยรถลาก็แทบจะวิ่งกันไม่ได้เลย
1: มันคือขยะแบบขยะจริงๆอ่
2: ะ
1: แล้วที่ชลบุรีเนี่ยคือโรงงานจะเยอะเนาะ
2: ใช่พื้นที่
1: มันก็เลยแบบ
2: อะไรนะชลบุรีระยองนี่เป็น EEC เนาะ
1: ใช่
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่ศรีราชานี่ยังไงก็จะเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็อย่างที่คุณพัสดิ์บอกกันนะว่ามันเกิดจากที่ฝนตกหนักนะที่พื้นที่ตำบลบ่อวินที่ศรีราชานี่แหละก็เลยทำให้มวลน้ำนั้นพัดพาเอาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้ามาปะทะกำแพงด้านหลังหมู่บ้านบุญรักษาวิว2นะคะกำแพงถล่มก็เลยทำให้แบบนี่แหละมันทะลักเข้ามาเลยนะคะปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยทางกรมควบคุมมลพิษโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ควบคุมมลพิษที่13ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เขาลงพื้นที่ไปนะไปดูในพื้นที่ว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยนะคะก็ไปดูโอ้โหคือก็ตกอกตกใจแหละทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำคือ เรียกว่าให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายแล้วก็วิชาการให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีค่ะ นะเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าลานคัดแยกขยะนั้นมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม
2: ่
1: นะของบริษัทเนี้ยนะรวมถึงไปติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็กฎหมายด้วย
2: ค่ะ
1: นะมีการได้สอบถามประชาชนในบริเวณนั้นเหมือนกันนะว่าได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะเพื่อจะได้ที่จะเร่งแก้ไขปัญหา นะก็เดือดร้อนหลายครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยทางเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคุณนฤทธิ์นิรามัยวงเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ไปลงพื้นที่ด้วยเหมือนกันไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นทางผู้ว่านั้นได้สั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบเลยแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุอันนี
2: ้
1: นะของบริษัทเนี่ยนะคะคือไปตรวจสอบดูหน่อยว่าเอ๊ะมันทำผิดกฎหมายไหมถ้าเกิดผิดกฎหมายเนี่ยเต็มที่เลยนะถ้ารู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณโดนแน่นอนนะคะในส่วนที่ตำบลบ่อวินนะทางองค์การบริหารส่วนตำบลที่บ่อวินก็ร่วมกับทางฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากมันเกิดทะลักมาขนาดนี้เนี่ยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปกวาดเศษโฟมนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะอย่างเร่งด่วนด้วยนะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็เรียกว่าคืนสภาพพื้นที่ให้กับประชาชนนะโหเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยนะคะ
2: ค่ะทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันค่ะได้มีการสั่งการให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี่แหละค่ะก็ประสานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะชลบุรีอย่างที่คุณแสงระวีได้พูดไปนะคะก็ให้ไปตรวจสอบดูซิว่ามีหลักฐานอะไรไหมหรือเช่นอย่างการใช้เครื่องจักรเนี่ยหรือมีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์แล้วก็มีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบรีไซเคิลหรือสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายซึ่งถ้าองค์เข้าองค์ประกอบนะคะความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก็อุตสาหกรรมจังหวัดก็จะบังคับให้ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.โรงงาน 2535 ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะฝ่าฝืนมาตรา12ก็คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนี่แหละแล้วก็สามารถที่จะสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมกับสั่งให้มีการปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีนะคะโดยคุณวราวุฒิก็ยังบอกนะคะได้มีการเน้นย้ำไปทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าให้รับทราบนะคะเป็นระยะด้วยแต่เบื้องต้นนี้ก็คงจะเข้าไปเก็บกวาดขยะกัน
1: เพราะมันเยอะมาก
2: ค่ะ
1: นะก็คือหลายอย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าใครได้ย้อนกลับไปดูภาพนะที่แบบไหลมาเนี่ยมันเหมือน
2: มันก็ไหลเป็นน้ำเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่คือน้ำพากล่องโฟมมาแบบคือนึกถึงภาพตอนที่มันเกิดสึนามิหรือว่าเราดูสารคดีต่างประเทศที่มันเกิดสึนามิขึ้นอ่ะ
2: ค
1: ือมันไหลมาอย่างนั้นเลยก็ค่อยไหลเข้ามาในหมู่บ้านในบ้านประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบดูน่ากลัวเลยทีเดียว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องเร่งทำความสะอาดอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเรื่องนี้กันแล้วอ่ะนะคะนั่นแหละ
2: กำชับกันนะคะก็อาจจะมาสืบเนื่องจากพายุไมสันี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็วันนี้ก็เห็นทางที่จังหวัดนครพนมน
1: ะ
2: คะก็บอกโอ้โหไมสักนี่ร้ายเหลือเกินนะคะฝนถล่มครั้งใหญ่เรียกว่ารอบ40ปีเลย
1: น้ำท่วมอีกไหม
2: น้ำท่วมนองบ้านเลยค่ะน้ำโอ้โหเยอะมากกันนะคะตอนแรกเขาบอกว่าดีใจนะฝนตกสักทีแต่ก่อนหน้านี้คือมันแล้งมานานไงแต่ว่าพอตกมาก็
1: มากเกินไปอีก
2: มากเกินไปทะลักเลยทีเดียวนะคะถล่มไป12อำเภอโดยเฉพาะท่าอุเทนเขาบอกว่าสูงสุดถึง210มิลลิเมตรนะคะมวลน้ำนี่ก็เริ่มไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนจนไม่สามารถอพยพออกมาได้ทันนี่คือมันลักษณะเนี่ยเหมือนที่หาดใหญ่หรือเปล่าที่เหมือนแบบโอ้ยไม่น่าจะมาเร็วไม่น่าจะมาไวว
1: างใจไม่ได้อย่างเงี้ย
2: โอ้โหมิดหลังคาเรือนนะคะนี่ก็ต้องดูตรวจสอบกันอีกทีน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ทำแจ้งเตือนอันนี้ไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าม
1: ันยังใช้ได้อยู่ไหม
2: อะไรนะเซลล์บอร์ดแคส
1: ปกติก็จะมีเตือนประชาชนนะล่วงหน้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วม
2: ช่วงนั้นคนแจ้งเตือนก็อาจจะชะล่าใจอยู่เหมือนกันหรือเปล่านะ
1: ไม่น่าจะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ยฝนตกถ้าเกิดว่าสมมติ ตกทั้งวันเนี่ยนี่ดิฉันว่าแบบเตรียมเลยมันไว้ใจไม่ได้แล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากฟังการเตือนจากทางภาครัฐแล้วด้วยจริงๆคนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยอาจจะแบบรู้ด้วยจิตใต้สำนึกก็ได้นะบางคนคนรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะแบบ
2: ประเมินจากอดีตไม่ได้แล้วนะ
1: ก็ใช่ใช่ด้วยวิวัฒนาการมัน
2: ถ้าเราประเมินจากอดีตโอ้ยฝนตกเท่านี้ไม่น่าจะท่วม
1: ใช่ใช่ก็อาจจะต้องอย่างนั้นละ
2: ต้องประกอบกันหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะทั้งเทคโนโลยีทั้งเรียกว่าอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีในอดีตที่ผ่านมาด้วยประกอบกัน
1: นะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันยังคงมีฤทธิ์อยู่นะพายุไมสักเนี่ยนะคะ4ภาคของไทยต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่ชลบุรีเนี่ยติดกันระยองมีเหมือนกันคือเรื่องของน้ำเสียไหลลงคลองที่พื้นที่นิคมอุตสาหกรร
2: ม
1: คือก็มีคนร้องเรียนแหละเพราะว่ามันไหลน้ำเสียเนี่ยไหลลงสู่คลองสาธารณะไงแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชนด้วยก็เลยทำให้สัตว์น้ำในพื้นที่ที่อำเภอนิคมพัฒนาที่ระยองได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบเนี่ยแหละปลาตายอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะทางผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกนอได้รับทราบแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นนะก็มอบหมายให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือไปไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอนิคมพัฒนาหรือว่าสำนักงานอุตสาหกรรมระยองเองนะครับคือไปพบชุมชนไปพบผู้นำชุมชนพบผู้แทนชุมชนนะแล้วก็ไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะก็เดี๋ยวคงจะได้มารายงานให้ทางข้างบนได้รับทราบกันนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันก็น่าอันตรายสำหรับประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องของที่ต้องเรียกว่า
2: ติดตามกันต่อ
1: ก็คือในเรื่องของอะไรมันมีอันนี้น่าสนใจเพราะเขาบอกว่ามันเป็นน่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะดิฉันดูข่าว
2: อ๋อการแพทย์ไทย
1: ใช่
2: ว่าอะไรข่าวดีใช่ไหมการแพทย์ไทยที่คว้าอันดับ8ของโลก
1: ถูกต้องเลยนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: เออ
2: คือใครจะว่ายังไงเกี่ยวกับการดูแลอะไรต่างๆเนาะอาจจะมีดราม่าเกี่ยวกับไปโรงพยาบาลเจอแพทย์พยาบาลพูดจาไม่ค่อยดีอะไรยังไงแต่คุณผู้ฟังวันนี้มีการจัดอันดับแล้วนะ
1: อ
2: ันนั้นก็จะเป็นดราม่าในประเทศแต่พอเขาจัดอันดับออกมาประเทศในกลุ่มเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยที่มีการครองแชมป์ระบบสุขภาพระดับสากลโดยประเทศไทยเรานะคะคว้าอันดับที่8ของโลกด้วยคะแนน 77.5 จากความโดดเด่นเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
1: ะ
2: นะคะแล้วก็ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี่ก็น่าจะเป็นไอ้30บาทรักษาทั่วโลกใช่ค่ะนะคะก็มีการสำรวจกันอย่างละเอียดนะคะดูตัวชี้วัดหรือข้อมูลสุขภาพนะคะโดยประเทศที่ได้รับอันดับที่1เขาเรียกว่าเป็นการแพทย์รักษาสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกก็คือปี2026เนี่ยเขายกให้ไต้หวันนะ
1: ไต้หวันเหรอ
2: ใช่ 87.1 เลยทีเดียวนะคะเป็นประเทศที่มีระบบการแพทย์ที่ดีที่สุดตามมาด้วยเกาหลีเกาหลีไม่ใช่ทำหน้า
1: อย่างเดียวนะ
2: อย่างเดียว แต่ว่าระบบการแพทย์เขาก็ดีด้วยนะคะ
1: ก็คืออาจจะดูแลสุขภาพทั้งหมดอะไร
2: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อก่อนมันจะมีแบบถ้าเกิดว่าไปทำหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาให้สะสวยงดงามเนี่ยไปเกาหลีแต่ถ้าเกิดรักษาเรื่องสุขภาพเรื่องโรคภัยต่างๆก็บอกมาประเทศไทย
2: นะประเทศไทยดังนะก็ดูแลคือเนี่ยแหละเราก็พยายามที่จะผลักดันให้ประเทศเราเป็นหับเรื่องของการมาดูแลสุขภาพเชิงท่องเที่ยวด้วยรักษาสุขภาพอะไรต่างๆด้วยเนี่ยแหละพยายามผลักดันอยู่แต่ว่าย
1: ิ่งสังคมผู้สูงอายุเนี่ยบ้านเราก็น่าจะเปิดรับตรงนี้ได้มาพักในประเทศไทยมาดูแลสุขภาพอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นมีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนาะ
1: เยอะ
2: นะคะแล้วก็อันดับถัดมาเดี๋ยวอันดับที่3ก่อนเนเธอร์แลนด์นะคะ
1: เนเธอร์แลนด
2: ์ 81.5 ถือว่าในเอเชียนี่ก็หลายประเทศเนา
1: ะ
2: ที่ ติดในนั้นด้วยก็คือดีใจที่ประเทศไทยเราก็ไปติดอยู่ในอันดับที่8ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจ
2: ค่ะ
1: นะคะดูข่าวอันนี้กันหน่อยนะจริงๆเราคุยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเรื่องเศร้าโศกในวงการพระพุทธศาสนา
2: ะ
1: นะที่เด็กอายุ11ขับรถกระบะไปชนแบบรวบพระสงฆ์จนมรณภาพรวมทั้งสิ้น10รูปเนี่ยนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็น10เหมือนกันเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะจากทางอัยการนะคะก็คือทางอธิบดีอัยการภาค3สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นบอกว่าทางคุณธนาอุชาดีซึ่งเป็นอธิบดีเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่คือจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเหตุทำให้สังคมนั้นเกิดความแบบเศร้าสลดนะแล้วก็แบบคืออีกฝ่ายนึงก็เด็กอีกฝ่ายนึงก็พระสงฆ์
2: อ
1: ่ะคือไม่รู้จะแบบยังไงดีบางคนพูดไม่ออกว่าจะใจยังไงนะคะแต่ว่าในส่วนของอธิบดีอัยการภาค3สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นบอกว่าก็ตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้อย่างยิ่งโดยวันนี้เนี่ยทางอธิบดีอัยการภาค3เขาได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะลงพื้นที่ที่วัดบ้านน้ำขุ่นนะที่ตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยไปให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับญาติของภิกษุที่มรณภาพแล้วก็ไปอธิบายแล้วก็แจ้งสิทธิ์ที่พึงได้รับการเยียวยาทั้งหลายตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้อัยการภาค3เองยังได้ถวายปัจจัยและน้ำดื่ม190แพ็คเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระภิกษุที่มรณภาพด้วยนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังคงมีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.รวมถึงผู้แทนบริษัทเทเวศประกันภัยซึ่งก็เขาเป็นบริษัทประกันภัยที่อาจจะมีต้องรับผิดชอบเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยก็คปภ.ก็ได้เดินทางมารับเรื่องแล้วก็รับเอกสารเพิ่มเติมจากทายาทของผู้ที่มรณภาพพระพี่ที่มรณภาพนะคะ
2: ค
1: ือเบื้องต้นเนี่ยคุณฟังทางคปภ.บอกว่าได้รับแจ้งว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทายาทพระภิกษุผู้มรณภาพรายละ 35,000 บาทนะคะ
2: ค่ะ
1: จะจ่ายให้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยแหละนะคะแล้วก็จะได้บอกว่าทายาทนั้นจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีกรายละ 465,000 บาทนะก็จะรวมทั้งสิ้นเนี่ยทายาทของภิกษุที่มรณภาพเนี่ยจะได้รับเงินทั้งสิ้นน่ะจำนวน 500,000 บาทนะหลังจากที่บริษัทหรือว่าในส่วนของคปภ.ที่เขาดูแลผู้รับประกันเนี่ยได้รับเรื่องแล้วก็ได้รับเอกสารทางคดีจากพนักงานสอบสวนที่สภ.มุกดาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่ายังมีพระภิกษุที่มรณภาพบางรูปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็นครราชสีมาซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอัยการภาค3เดี๋ยวเขาก็จะลงไปให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้นะคะ
2: ก็คงต้อง
1: 500,000 คือไม่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่พอจริงๆในการที่จะเยียวยาจิตใจกับผู้สูญเสียนะ
2: คนที่เป็นทายาทไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะ
1: ใช่
2: ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: เบรกหน้ากลับมารับฟังสิ่งดีๆอีกกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
3: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาส พัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะ
2: ค่ะ
1: ดูเรื่องของที่ฮือฮาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของยาเสพติด
2: ค่ะ
1: จากกรณีของแอร์โฮสเตสคุณมีนานั่นแหละที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็มาขยายผลกันยกใหญ่เหมือนกันตามหาที่มาที่ไปว่ามันเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทีนี้แน่นอนว่ามันมีสองผัวเมียที่รับจ้างส่งพัสดุเฮโรอีนเนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ DSI เขานำตัวสองสามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนที่เอามาฝากที่เอามาให้ทางแอร์มีนาเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็เมื่อวานรู้สึกเอามาฝากขังเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะมาฝากขังที่ศาลอาญานะฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะก็ถือว่านี่ก็ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านความมั่นคง
2: ค่ะ
1: นะแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนผู้ต้องหานี่ยังคงให้การรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบยาเสพติดโดยทั้งสองคนปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสนะคะแล้วก็หลังจากที่ฝากขังสองผัวเมียแล้วเนี่ยก็ไม่มีญาติมาที่จะขอประกันตัวเหมือนกันนะเพราะนั้นก็นอนคุกกันไปนะคะ
2: ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรความเคลื่อนไหวความคืบหน้าแต่ทางฝั่งของออสเตรเลียก็ยังเงียบอยู่ใช่ไหมคะทางก็หลายคนก็ยังมีบางคนเนี่ยดิฉันก็เห็นว่ามีบางคนก็ลุ้นช่วยให้ช่วยน้องเขา
1: ก็เท่าไหร่นะ50ปีใช่ไหม มัน2คดีใช่ไหมคดีละ25ปี50ปีคือใช่อย่างที่คุณบอกแล้วหลายคนคือก็เห็นใจแล้วก็เขาก็โหเพิ่งจะ2ปีเป็นแอร์มา2ปี
2: ก็ยัง
1: อาจจะยังอ่อน
2: ยังอ่อนอยู่ยังอ่อนต่อโลกยังหน้าเด็กอยู
1: ่ใช่ค่ะ
2: อย่างนั้น
1: แล้วก็อาจจะเห็นความบริสุทธิ์ใจที่คือเขาก็เรียกให้ตำรวจมาตรวจเองเลยอะไรเงี้ยแสดงความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ซึ่งมันก็น่าที่จะเชื่อถืออยู่นะคะทีนี้มีในส่วนของบ้านเราอย่างที่บอกคือหลายคนสงสัยเอ๊ะสนามบินบ้านเราเป็นไงทำไมแบบตรวจบ้านเราไม่เจอแล้วทำไมไปเจอฝั่งออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เข้ม
2: แบบ

0: ที่จะเข้ามา
1: อืม
0: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผิวสีอะไรทํานองเนี้ย
1: คือจะมีประเทศที่แบบน่าจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้
0: ค่ะเขาก็จะพุ่งเป้าเป็นพิเศษก็จะตรวจพิเศษนิดนึง
1: แต่ของเรานี่คือขนาดเกิดเหตุที่เรื่องแอร์โฮสเตสหลังจากนั้นยังมีจับติดกันมานะที่ฮ่องกงที่อินโดนีเซียเห็นป่ะ
0: ก็ยังหลุดรอดเป็น
1: เออก็คือมันยังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นบทเรียนนะให้ทางหน่วยงานบ้านเราได้เข้มเพราะฉะนั้นมันก็เข้มเลยจริงๆตอนนี้ทุกอย่างในตรวจเข้มตรวจหมดแล้วก็ในส่วนของแอร์โฮสเตสนั้นคือห้ามรับฝากห้ามแบบฝากคิวฝากอะไรพวกนี้เลย
0: จะเคารพกฎกันพอสมควร
1: ใช
0: ่ก็เห็นทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ได้พูดถึงการวางมาตรการคุมเข้มการขนสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือในสนามบินนะคะบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียก็ได้มีการเข้มงวดนะมาตรการมีการตรวจสอบตามหลักสากลด้วยนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ก็มีการจับกุมการลักลอบขนยาเสพติดที่สนามบินอยู่ตลอดแต่มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่เท่าไหร่ไงนะคะโดยก็มีการตรวจพบการลักลอบขนยาเสพติดที่ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่หลังจากนี้นะคะทางรัฐมนตรีเองท่านก็บอกว่าก็จะมีการกำชับให้เข้มงวดขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบนะคะเนื่องจากขบวนการดังกล่าวเนี่ยอาจจะรู้กระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงพยายามหาวิธีหลบเลี่ยงอยู่ตลอดนะคะส่วนการคุมเข้มกรณีลูกเรือรับหิ้วของตามปกติสนามบินก็มีมาตรการตรวจสอบรูปเรือผ่านกระบวนการการสแกนเครื่องอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อพบว่าลูกเรือเนี่ยมีการรับหิ้วก็จะมีการยกระดับมากขึ้นเช่นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎเพิ่
1: ม
0: เพื่อที่จะแจ้งไปยังทุกสายการบินให้ควบคุมเช่นห้ามรับหิ้วของเพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงได้นอกจากนี้ก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์นะคะยกระดับเรื่องของการข่าวรวมถึงสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวนะคะมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรนะคะโดยจากนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมก็จะมีการให้นโยบายกำชับเพิ่มเติมไปอีกด้วยก็เรียกว่าเข้มกันมากก็เหมือนเหตุการณ์ที่คุณแสงเราวีจำได้ไหมที่รถไฟ
1: ชน
0: รถเมล์ที่มาคอม
1: ค้างรถไฟ
0: ใช่จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยคือจากเดิมเนี่ยเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นที่รถติดมากนะคะ
1: ตอนนี้
0: แต่พอเกิดเหต
1: ุการณ
0: ์ขึ้นเนี่ยช่วงแรกๆรถโล่งมากเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะหนาแน่น
1: เหมือนเดิม
0: เริ่มจะหนาแน่นแต่ว่ายังไม่เท่าเดิม
1: ยังไม่คาทางรถไฟนะ
0: แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการตื่นตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ที่เคยมุดซอกแซกอะไรจะไปให้ได้เนี่ยไม่มีแล้วคือทุกคนเนี่ยเคร่งครัดในจดกฎจราจรมากขึ้นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็เลยยกเหตุของการตรวจสอบการขนย้ายยาเสพติดออกนอกประเทศเนี่ยพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาตรการอะไรต่างๆมันก็จะเข้มงวดขึ้นหรือว่าแม้แต่แอร์ที่เคยรับหิ้วของหิ้วแบรนด์เนมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่กล้าแล้วแหละเพราะว่ามันจะมีการตรวจสอบกันมากขึ้น
1: แต่ว่าไม่รู้ว่ามาตรการเข้มข้นแบบนี้มันจะเป็นไปตลอดไหม
0: ค่ะ
1: คือจริงๆมันต้องแบบให้เป็นข้อบังคับของการบินเลย
0: ให้มันเป๊ะเลยว่าอย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ก็คือให้มันเข้มข้นแบบนั้นไปตลอดคือกลัวว่าบ้านเราอ่ะคือใหม่ๆอ่ะอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆไปหย่อนยานเริ่มหย่อนยานมันก็เลยแบบจะเข้าอีหลอบเดิมอะไรอย่างนั้นคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกแหละคนก็จะแบบจะรู้เดี๋ยวรออีกหน่อยนะเดี๋ยวก็นั่นได้แล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้ววันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญมากในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะในฐานะที่ดูแล้วเนี่ยโหมันเป็นภัยร้ายแรงน
0: ะ
1: ต่อความมั่นคงของประเทศเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายของประเทศเลยคือปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยที่มันปราบปรามยากเนี่ยก็เพราะว่ามันเนี่ยมีพวกอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอาชญากรข้ามชาติเลยพวกนี้นำมาเกี่ยวข้องถ้าเกิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติเนี่ยนะมันจะอย่างเงี้ยมันก็จะใช้หลบหลีกกันได้นะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบ

0: การลักลอบที่แบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
1: อ
0: ่ะนะคือช
1: ั้
0: นสองชั้นไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: หนีเชื้อโรคมันหนีวัคซีนเน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะมีปุ่มแยกๆออกไปเนี่ยมีพันแยกๆออกไปอันนี้ก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแล้วก็ดูแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะอาศัยช่องทางคมนาคมบ้างการขนส่งบ้างหรือว่าเครือข่ายระหว่างประเทศเนี่ยในการทำความผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขากำชับให้ทุกหน่วยงานเลยค่ะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าวนะหรือการบังคับใช้กฎหมายหรือการรักษาความมั่นคงชายแดนแล้วก็ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อที่จะปิดช่องทางของเครือข่ายยาเสพติดท
1: ั้
0: งหมดเลยนะไม่ให้ประเทศไทยนั้นถูกใช้เป็นเส้นทางหรือว่าฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอีกนะคะแน่นอนว่าการดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของรัฐบาลนั่นเองซ
1: ึ่
0: งเขามีกำหนดนโยบายไว้ในคำแถลงนโยบายช
1: ั
0: ดเจนในเรื่องนี
1: ้
0: นะซึ่งแผนปฏิบัติการมันก็จะครอบคลุมใน7ด้านก
1: ็
0: คือการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศนะการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด
1: ค้าย
0: าเสพติดนะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้
1: อง
0: แล้วก็การลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดแล้วก็การดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดนะเพื่อที่จะทำให้สังคมหรือว่าคนไทยนั้นปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นเองนะคะก็เนี่ยมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดไปนะ
1: โอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหาอ่ะคุณ
0: ฮะ
1: คุณแสงระวี
0: มีใครเอา
1: ตอนเป็นเด็กเนี่ย
0: เป็นเด็กเป็นกันทุกคนแหละ
1: เป็นเนี่ยเหามันมีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จน
0: ตอนนี้มันยังมีอยู่นะ
1: มันมีสืบทอดกันมาจนรุ่นลูก
0: ยังไม่สูญพันธุ์นะ
1: ยังไม่สูญพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์มันไม่เหมือนพวกโรคอะไรที่แบบโรคหาโรคฝีดาษเลยมันไม่อันนี้คือหายไป
1: แล้วพอโตขึ้นมาหน่อยพออยู่มัธยมเนี่ยเหามันก็หายแต่ว่าเหาไม่มีทางหายไปจากโรคนี้นี่แหละก็จะป้องกันยังไงเนี่ยก็เหมือนยาเสพติดเนี่ยมันก็เหมือนเหาอ่ะ
0: แต่มันเคยมีอย
1: ู
0: ่มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมันเหมือนจะแบบไม่มีนะคือ
1: เหาเลยยาเสพติด
0: ไม่ยาเสพติดสิมันเคยแบบมีแบบโหคนตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นมันมีเยอะจนแบบคนเดินข้างถนนเดินตามป้ายรถเมล์เนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าจะมีคนแบบคนบ้าคนอะไรคนเมายาเนี่ยเสพยาแล้วหลอนเนี่ยมาแบบมีจี้คออะไรเงี้ยแล้วก็จนมีการปราบปรามตอนนั้นเนี่ยคือหายไปแบบช่วงนึงแล้วนะแล้วตอนนั้นจำได้ว่ายาเสพติดมันแพงมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
1: ถูกมาก
0: เนี่ยสิ
1: ถูกเพื่อที่จะขยายการเข้าถึง
0: เนาะแล้วดิฉันก็สงสัยอย่างนึงนะคุณพรศิริยาเสพติดเนี่ย คนที่ผลิตเนี่ยเขาคิดค้นแบบสูตรแบบเรียกว่าอะไรสูตรแบบพิสดารมากๆอ่ะคือกินแล้วน่าจะตายอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: คือ
0: แต่ทำไมดีด
1: เ
0: นี่ยคือผสมยากันยุงอย่างเงี้ยย
1: ุ
0: ง
1: มันตายถ้าตายมันก็ไม่ได้เงินระยะยาวสิก็คือต้องเลี้ยงไว้คือต้องเสพติดอ่ะมันต้องติดแล้วก็เป็นระยะยาวต้องหาเงินมาซื้อถูกไหมไม่มีก็ไปจี้ป้นวิ่งราวหรือ ยอมที่จะไปอยู่ในคุกอยู่ในตาราง
0: เนาะเหมือนอย่างที่คุณพูดเมื่อวานว่าคือก็เราก็ปราบปรามกันเยอะน
1: ะ
0: จับทีก็เป็นแสนเป็นล้านนะแล้วก็บางทีเผาทีก็แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ทำไมมันยังมีอยู่แต่ว่าคือส่วนหนึ่งเราเข้าใจว่าบางทีคนที่เก็บเป็นของกลางเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เก็บว่าเป็นของกลางเนี่ยเขาก็ต้องจำเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่ง
1: อย่าสงสัย
0: ไม่คือล่อซื้ออะไรประมาณอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นะคือก็เข้าใจแหละเพราะฉะนั้นคือมันต้องจริงจังขนาดไหนไม่รู้นะถึงจะปราบปรามหมด
1: แต่ดิฉันเนี่ยชอบไอเดียของน้องที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งคุณมะเดี่ยวคุณมะเดี่ยวนี่ก็เผชิญกับการที่มีญาติน้องชายหรือพี่ชายไม่แน่ใจที่ติดยาเสพติดคุณมะเดี่ยวบอกว่ารัฐบาลเนี่ยผลิตเองเลยแล้วก็ใส่ยาเบื่อหนูอ่ะเข้าไปเลย
0: อันนี้ยากันยุงยังไม่ตายเลยนะ
1: เอาใส่ยาเบื่อหนูจะรอดไหมแล้วก็ไปเหมือนก็แบบว่าไปจุ่มมาเลยไอ้คนที่ติดยาเนี่ยจุ่มว่าจะได้เจอล็อตที่มีสารหนูมียาเบื่อหนูไปด้วยหรือเปล่า
0: มัน
1: ก็ต้องมีคนที่น้ำลายฟูมปากตายสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดการแพร่กระจายออกไปว่านี่แหละ การเสพยาที
0: ่
1: มาจากแหล่งไหนก็ไม่รู้คือให้
0: คือใช้คนทดลองเลยนะ
1: คุณในเมื่อคุณอยากเสพอยู่แล้วอันนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายาแรง
0: เดี๋ยวก็กรรมการสิทธิ์จะมาอีกนะ
1: นี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
0: กรรมการสิทธิ์น่ากลัว
1: เสนอไอเดียตามที่ดิฉันฟังมาดิฉันมันเข้าท่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหายาเสพติดนี่แบบไหนแต่เมื่อไหร่ที่มีคนที่มีหนึ่งรายที่น้ำลายฟูมปากแล้วชักดิ้นชักงอเพราะเสพยาบ้าเนี่ยก็ดูสิว่าเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยยังจะกล้าติดตามไปไหมคุณนึกออกไหมไอ้ที่เสพอยู่แล้วเนี่ยมันออกไม่ได
0: ้
1: ก็นั่นแหละก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนมาแก้ปัญหา
0: หรือจะใช้วิธีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหนามยอกเอาหนามบ่งหรือเปล่าที่ประเภทแบบก็คือให้เครือข่ายแบบฆ่ากันเองหักหลังกันเองแล้วฆ่ากัน
1: คุณนี่ดูละครหลังข่าวเยอะไปนะ
0: ไม่คือถ้าเกิดจะให้เด็ดขาดไง
1: ก็คงทำมากันสารพัดวิธีแล้วแหละแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศเราประเทศเดียวก็อย่างที่บอกว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นทางผ่านแต่ว่าแหล่งผลิตเนี่ยก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนคนที่ผลิตซื้อยาเพื่อขายยาเพื่อมาซื้ออาวุธสงครามไปต่อสู้ไปอะไรกับรัฐของตัวเองเพื่อที่จะมีตัวตนมันหาเงินได้โดยวิธีอื่นไม่ได้นี
0: ่
1: จะทำมาหากินจะปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืนไม่ได
0: ้
1: มันก็ต้องเอาวิธีเนี้ยวิธีที่มันผิดกฎหมายแล้วมันได้เงินเร็วสำคัญคืออย่างที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยบล็อกชายแดนเขาเรียกอะไรบอร์เดอร์เขตแดนอะไรนะเขามี
0: เรียกว่าอะไรวะ
1: นั่นแหละที่คุณภูมิธรรมไปทำอยู่ก็เห็นบล็อกแต่ว่าดิฉันว่าการรับลูกกันของหน่วยงานเนี่ยมันก็มีการทำอยู่แล้วอย่างเช่นปปส.เองเขาก็มีการจับมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านกับพันธมิตรอะไรต่างๆบางประเทศอย่างเช่นมันก็มีประเทศที่ยากจนกว่าเราเนี่ยเขาไม่มีศักยภาพในการไปกวาดล้างบางทีทางเรานี่ก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือให้ทุนในการที่จะ
0: ตาม
1: จ
0: ับ
1: ตามจับไอ้พวกเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้กลับมาดำเนินคดีก็มี
0: เพราะบางทีแบบประเทศที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยบางทีคือมันไม่ใช่รัฐบาลหรือว่าคนในบ้านเขาก็ยังเรียกว่าอะไร
1: จัดการ
0: ปากว่าตาขยิบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้มันก็อาจจะแบบหน้าภูมิอกภูมิใจ อะไรอย่างนี
1: ้ก็คงจะเหมือนกับสแกรมเมอร์ที่มีอยู่ในประเทศฝั่งเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
0: โอเคให้จัดการแต่ว่าก็อีก
1: เงินก็เขาก็บ้าไปก็ นั่นแหละก็ยังที่รู้กันมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี่ย มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยเฉพาะในแค่ประเทศของเราเนี่ยคือการตรวจสอบเข้มในเขตแดนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาทุกระยะเพราะว่าดิฉันเคยนั่งรถประจำทางเนาะไปเชียงรายจำได้เมื่อ10ปีก่อนเนี่ย10 20ปีก่อนนี่แหละอยู่ๆเอารถออกจากเชียงรายมาได้สักระยะหนึ่งเอาให้ลงรถไปทำอะไรรู้ไหมขนยา
0: อ๋อเหรอหมายถึงตำรวจ
1: ก็มีตำรวจมาดักคืออันนี้ขนาดเป็นรถประจำทาง
0: แ
1: ล้วดิฉันก็ไม่ได้มีพิรุธว่าจะมียาเสพติด ดิฉันก็ต้องไปตรวจเขาก็มีตำรวจผู้หญิงมาเนาะว่าจำหมดนะคะไม่เว้น
0: เป็นอย่างนี้ก็ดีนะคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คือมันเหมือนกับว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีการตรวจแบบนี
1: ้
0: ทุกคนก็แบบไม่ได้แบบต้องมาไม่พออกไม่พอใจอะไรก็ยินดีเพราะว่าเพื่อความสบายใจ
1: แต่นั้นก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เคยโดน
0: ไม่มีการตรวจอีกเลย
1: ตรวจยาเสพติดเราก็ไม่ได้นั่งรถจำทางแล้วนะคะแต่ในแง่ของอย่างเช่นเครื่องบินอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู
0: ้
1: ในระบบของการท่าเขาก็อาจจะมีการสแกนตามปกติ
0: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยคือเข้มแล้วล่ะทุกสนามบินต้องตรวจสอบทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็ตรวจทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ทั้งแอร์โฮสเตสแล้วก็กัปตันด้วย
1: แน่นอนเข้มข้นแน่นอนเดี๋ยวเราพลักกันสักครู่เบรกหน้ามาพูดเรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
2: ้ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
5: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: มาช่วงสุดท้ายกันนะคะก็ดูเรื่องการเมืองก่อนที่ไปการเมืองมีนิดนึงคุณพรสิริเพราะว่าไปดูดัชนีการเมืองปรากฏว่าประชาชนเนี่ยให้คะแนน25ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองแล้วก็มันมีเรื่องของยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะคะคืออันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นของสวนดุสิตโพเนาะที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะเกี่ยวกับ เรื่องดัชนีการเมืองตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านคือเฉลี่ยแล้วได้ 4.17 โอ้ยมันก็ยังไม่ถึงครึ่งนะถ้าเกิดว่า10อะใช่ป่ะ
1: อันนี้ยังไม่ผ่านใช่ไหม
0: อันนี้คือสูงสุดของเขานะ 4.17 นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนี่ไง
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาของรัฐบาลเลยนะคะคือเฉลี่ยได้แค่ 3.03 แค่นั้นเอง
1: โอ้มันไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้มั้ง
0: อ่ะใช่ๆอันนี้คือคำว่ารัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงว่ารัฐบาลไหนนะแต่ว่าคือเป็นรวมๆของรัฐบาลแล้วกันไม่ว่าใครเข้ามาก็คือรัฐบาลนั่นแหละนะคะอันนี้คือเนี่ยคะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนั่นเองร้อยละ35.3 นะคะ 35.0 นะคะ
1: นึกว่าคุณชัยชนกชิดชอบ
0: เอาอาจจะแบบครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้นะส่วนที่รองลงมาก็คือคุณเอกนิติตันประภาสนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อยู่ที่ร้อยละ 27.84 นะคะอันนี้คือในส่วนของรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุดนะคะคุณเอกนิติก็น่าจะเรื่องของไทยชุดไทยพลัสนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะส่วนฝ่ายค้านที่โดดเด่นมากที่สุดโอ้โหนำหัวหน้าพรรคอีกนะคุณรัชนกศรีนอกค
1: ุ
0: ณ
1: ไอซ์แน่นอน
0: 30.12 รองลงมาถึงจะเป็นหัวหน้าพรรคค่ะ คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒ
1: ิ
0: ใน 24.11 ส่วนผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนก็คือเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส 62.37
1: อ๋อพุ่งมาเลยนะอยากได้คนละครึ่งเขาอีกสิเนี่ย
0: คุณไม่อยากได้เหรออ
1: ยากได้ค่ะ
0: ไม่ได้คนละครึ่งนี่60-40นะคะ
1: ค่ะ
0: ติด
1: คนละครึ่งอยู
0: ่ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนก็คือการตรวจสอบโครงการไทย AI Plus Port นะอันนี้คือ 144.14 นะคะซึ่งทางประธานศูนย์ดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยถือว่าขยับขึ้น 0.03
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโดยมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกแล้วก็บรรเทาภาระค่าของชีพในระดับหนึ่งของประชาชนได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนยังมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมนั้นยังไม่ฟื้นตัว
1: ค
0: ่ะแล้วก็เลยทำให้คะแนนทางด้านเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ในระดับต่ำนะนอกจากนี้ผลงานของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าปรับลดลง
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันสะท้อนว่าแม้ว่าประชาชนจะชื่นชอบมาตรการช่วยเหลือเฉพาะด้านแต่ยังไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมอย่างชัดเจน
1: ค่ะนี่ก็สอดรับกับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่เลยเขาก็
0: อย่าบอกนะจะขึ้นไข่ไก่นะ
1: ไข่อนุทินเลยเนี่ยเขาพาดหัวมาเนี่ย
0: ถูกหรือแพงลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้น
1: ถ้าลดลงไม่มีข่าวแน่นอนข่าวดีไม่มีแน่นอนค่ะ
0: เพิ่มขึ้นเหรอ
1: ไข่อนุทินขึ้นราคาชาวบ้านเดือดร้อนนะคะเขาบอกว่าขอแจ้งประกาศนะคะขึ้นราคาไข่ไก
0: ่
1: คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง
0: ขึ้น6บาทเลยเหรอ
1: ใช่ต่อแผงก็เฉลี่ยไป20สตางค์ต่อฟองนะคะโดยปรับราคาจาก 3.6 บาทเนี่ย3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองนะคะ
0: ม
1: ีผลพรุ่งนี้วันนี้รีบไปซื้อทันไหมอันนี้ก็เป็นราคาที่เขาบอกว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
0: มันแพงเพราะอะไร
1: ไม่แน่ใจสาเหตุหลักน่าจะมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากผู้เลี้ยงเนี่ยมีการปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวนมากคือไก่พอแก่แล้ว
0: ไก่แก่แล้ว
1: ปลดระหว่าง
0: ทำ
1: ไมไม่เลี้ยงต่อเนื่องกันไม่ให้มีช่วงหรือมันจะไม่ทำให้ราคาไก่แพง
0: จริงๆมันน่าจะเป็นช่วงให้มันไล่ๆกันนะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยประกอบกับช่วงต้นเดือนมีแรงซื้อเพิ่ม
0: จาก
1: ผู้ค้าปลีกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงทีนี้ก็แพงเลยตกลงเนี่ย
0: ไทยช่วยไทยจะดีหรือไม่ด
1: ีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยดีหรือเปล่ากลายเป็นว่าดีที่เราได้ไข่ราคาถูกผู้ขายได้ราคาแพงเงินภาษีเป็นผู้จ่ายค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็เนี่ยไปเมื่อเช้าเนี่ยเบอร์2เบอร์3ก็140แล้วคุณแสงระวีจากเดิมเนี่ยมันอยู่แค่100ต้นๆเอง
0: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้คนกินไข่ต้มกันเยอะนะตอนเช้าดิฉันเนี่ยกินทุกวัน
1: ค่ะผู้สูงอายุต้องทานไข่ต้มนะคะทุกว
0: ัน ไม่คือจริง
1: ๆปลาสองฟองแล้วก็อะโวคาโดหน่อย
0: อะโวคาโดไม่หน่อยอะเยอะเลย
1: อ๋ออย่าไปกินเยอะมากนะ
0: ทำไมอะ
1: สัปดาห์หนึ่งก็ไม่ควรจะเกิน 2-3 ลูกนะ
0: โห 2-3 ลูกก็เยอะ
1: อะไรที่เยอะนะมันก็ไม่ดีคุณแสงระวีแล้วมันที่สำคัญมันแพงด้วย
0: อ๋อที่สำคัญคือตรงนี้เอง
1: แพงด้วยแล้วก็ไข่แดงละเว้นได้
0: คือจะบอกว่าไข่อ่ะมันเดี๋ยวนั้นเคยไปซื้อในห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะซื้อแบบเป็นแพ็คดูสวยงามดูแบบอย่างดีไข่อินทรีบ้างไข่แบบเลี้ยงในแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ซื้อมาไปดูเอ๊ะบางทีแบบต่อออกมาแล้วมันแบบ
1: ไม่เป็นลูกไข่แดงไม่เป็น
0: พอไปดูข้างโอ๊ยมันมีวันหมดอายุก็เพิ่งรู้ว่าไข่มันมีวันหมดอายุด้วย
1: ค่ะ
0: เออทำไมมันต้องเป็นงั้นเพราะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นจะต้องแบบมี
1: อากาศร้อนมันทำให้ไข่มันเน่า
0: เหรอ
1: ก็มีเพราะว่าไข่สังเกตดิอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขากินไข่ดิบ
0: อ๋อใช่
1: คือบางทีในเมนูที่แบบว่าอาหารที่เป็นข้าวเนี่ยมีไข่ดิบมาด้วยนะคือไม่ได้กิน
0: อันนั้นเขาปลอดภัย 100%
1: ไม่กินชาบูอะไรเนี่ยแต่เขามันก็คงจะสดแล้วสังเกตว่าไข่ที่สดคือไข่แดงจะเป็นลูกๆอ่ะเป็นต่องๆอ่ะคุณเคาะออกมาคุณจะรู้สึกว่ามันเหน่งมันลงถ้วยบึกไหมเข้าใจอารมณ์ไหม
0: ไม่ใช่แตกมาพร้อมกับ
1: ไม่ไม่ใช่แบบโอ้โหมาพร้อมกลิ่นนี่คือไม่ได้นะมันมีวันหมดอายุ
0: ต้องท
1: ิ้
0: งอย่างเดียวแล้ว
1: อ่ะหันมาดูที่นิด้าโพบ้างเมื่อสักครู่นี้โพจัดอันดับอะไรต่างๆสวนดุสิตแต่นิด้าโพเนี่ยไปสำรวจอีกแล้วเนี่ยดิฉันขอดูวันเวลาหน่อยนะว่ามันทำไมมันย้อนกลับไปที่คำถามเดิมเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะคะครั้งที่2/2569 อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจุบันอยู่เพราะว่า29มิถุนาถึง2กรกฎาคม69นี่แหละนะคะจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน18ปีขึ้นไป200 2,500 กลุ่มตัวอย่างคำถามก็อย่างที่บอกแหละคะแนนนิยมนะจากการตรวจสอบถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี
0: ้
1: คือทำไมคำถามมันวนกลับไปก่อนเลือกตั้งคุณนึกออกไหม
0: เออ
1: ทำไมคะแนนนิยมการเป็นนายกเนี่ยอนุทินก็เป็นนายกอยู่แล้ววันนี้ทำไมนิด้าโพถึงมาถามว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกมันคืออะไรมันสอดคล้องกับมีนายกสอสาราอะไรขึ้นมาหรอหรือยังไง
0: ไม่น่าจะใช่แต่นี้มันเหมือนจะแบบนั่นสิเขาทำไมเขาไม่ย้อนหรือว่าเป็นข้อมูลเก่า
1: ไม่
0: เพิ่งเอามาเปิด
1: ดิฉันก็บอกแล้วเนี่ย29มิถุนายนถึง2กรกฎาคม ก็แค่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะก็พบว่าอันดับที่1 126.08 เป็นณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้นิดาโพนี่พรรคประชาชนเขามาตลอดนะแล้วก็อันดับที่2
0: จะพูดอะไร
1: ไม่พูดค่ะอันดับที่2 121.68 นะคะก็เป็นท่านนายกตัวจริงคุณอนุทินชาญวิรากูลนี่แหละ
0: ค่ะ
1: ประชาชนยังสนับสนุนให้เป็นอยู่แต่อันดับที่2นะคะรองลงมาอันดับที่3โอ้โหคนนี้มาแรงนะ 11.80 คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ
0: ติดเหรออ
1: ภิสิทธิ์ติดอันดับ3นะคะและอันดับ4นี่ก็มาจากพรรคเคยใหญ่คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะ 11.64 ก็ยังได้น้อยกว่าคุณอภิสิทธิ
0: ์
1: อันดับที่5นี่ก็ยังหาใครเหมาะสมไม่ได้แต่อันดับที่6นี่คุณรู้ไหมว่าใครมาแรงเหมือนกัน 4.08 นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
0: โอ้โห
1: เป็นไงยังจำวันแรกที่
0: อันนี้เขาแน่จริง
1: ๆยังจำวันแรกที่เปิดสภาขึ้นมาได้เนี่ยตัดคาด
0: คนชอบนะ
1: ตัดภาษีค่าข้าวค่าอะไร
0: สอสอคนติดตรงติดตามผู้ช่วยสอสอ
1: ปรากฏว่าเด้งรับคุณเนี่ยคุณหมอว่าลงในแกสร้างเขาเรียกว่าอะไรสปอตไลท์ให้ฉายมาที่ตัวเองได
0: ้
1: สมกับที่เขาเรียกว่าอยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนาน
0: มันเป็นข้อเสนอที่สอสอไม่กล้าขัด
1: ขัดแล้วมันเรื่องผลประโยชน์ตัวเองอ่ะ
0: ใช่
1: จะไปขัดยังไง
0: คือขัดแล้วนี่ประชาชนมองก็มองชัดเลยว่า
1: คือต่อให้ขัดก็อยู่ในใจ พูดได้แค่ในใจเท่านั้นแหละพูดออกมาไม่ได้เลยนะคะพูดออกมานี่เป็นคนดีไม่ได้เลย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่อง อะไรต่างๆเนี่ย เขาก็บอกว่าเขามีภาษีสังคมเนา
0: ะ
1: สงสอสอก็ว่ากันไปส่วนอันดับถัดมานี่ก็ยังมีคุณหญิงสุดารัตน์นะติดอันดับที่7แล้วก็อันดับที่8เนี่ยคุณพลเอกรังสีกิติยานทรัพย
0: ์
1: นะคะแล้วก็2อันดับที่9 2.16 คุณรู้ไหมว่าใคร
0: เสรีพิสุทธิ
1: ์เอ้าโอ้โหแม่นเป๊ะมากเลยเนี่ยดูจัดลำดับได้ดีมากและก็อันดับสุดท้ายคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอันนี้ก็ยังติดมาอยู่นะคะ1ถึง10แต่อันดับ1เนี่ยแหละยังเป็นคุณเท้งเนี่ยแต่คำถามคือจะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้ด้วยนะ
0: ไม่ทันแล้ว
1: เนี่ยคำถามคือสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี
0: ้ไม่ทัน
1: ก็เขาเรียกว่าเป็นนายกโพนายกจริงก็อนุทินชาญวิรากูลนะคะคุณไม่พูดสักหน่อยเหรอทำไมถึงมีข่าวนี้ขึ้นมา
0: ก็มันเลยมาแล้วไง
1: ไม่
0: แต่ว่าน
1: ายกสำรองข่าวช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
0: คืออันนี้สำรองก็คือนานแล้ว
1: ข่าวนานแล้วเหมือนกันเหรอ
0: หลายคนบอกว่ามันเป็นข่าวที่ปล่อยประมาณน
1: ี้ใครถึงมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณอนุทิน
0: นั่นแหละดูเรื่องในสภาบ้างดีกว่า
1: อ่ะ
0: นะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเรื่องของสภาเห็นทางประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานาฏกุลบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเขาเรียกว่าร่างพรบสร้างเสริม สังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองในช่วง20ปีที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: ก็คือตั้งแต่ช่วง2548ถึง2568หลังจากที่ทางสวเขามีการไปปรับแก้ถ้อยคำในบางมาตราอย่างเช่นไม่นิรโทษกรรมการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112
1: ค่ะ
0: นะซึ่งทางคุณกรวีบอกว่าเดี๋ยววันที่6ค่ะวันพรุ่งนี
1: ้
0: ทางวิปรัฐบาลเขาจะมีการประชุมประจำสัปดาห
1: ์
0: เกี่ยวกับกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี้ซึ่งมันก็มีเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมที่ทางสวส่งกลับมาให้ที่ประชุมสภาเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: นะก็จะมีการหารือกัน ในเรื่องนี้แต่เท่าที่ดูจากประเด็นที่สวแก้ไขมาเนี่ยคุณกรวีบอกว่ามันยังอยู่แนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้อยู่นะหรือถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นไหนที่ติดใจมันก็จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้งสองสภานะซึ่งอันนี้ก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้วก็สามารถตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายพอรับได
1: ้ค่ะ
0: เราก็จะเดินหน้าไปเลยนะเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาได้เร็วน
1: ะ
0: ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองนั้นไม่มีประเด็นก็ต้องหารือกับพรรคเพื่อไทยว่าจะมองเรื่องนี้กันอย่างไรรับได้ไหมกับสิ่งที่สวแก้มาคือถ้าเกิดรับได้ก็เดินหน้าต่อถ้าเกิดว่าจะต้องปรับอะไรก็ปรับไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: ส่วนท่าทีของฝ่ายค้านชัดเจนว่าไม่รับแล้วขอให้ไปตั้งกรรมธิการร่วมนั้นซึ่งจุดยืนเรื่องของนิรโทษกรรมการเมืองเนี่ยแต่เว้นมาตรา12อันนี้เป็นจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะออกมาได้ใช้กันแน่นอนถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นตรงกันแล้วก็รับได้กับกฎหมายนะมันก็จะได้ออกมาเร็วแต่ว่าเกิดไปตั้งกรรมธิการร่วมแน่นอนมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนู่นแหละนะที่จะล่าช้าออกไป
1: ะ
0: นะคะ
1: โอ้ก็เรื่องของนิรโทษนี่เข้าทุกยุคทุก
0: ใช่
1: นี่นะก็ยังก็อยากเห็นแหละว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นยังขาดดุลพินิจอะไรในทางการเมืองอยู่นะคะถ้านิรโทษกรรมกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่อง
0: ก็เดี๋ยวคงจะต้องหารือกันในวิปรัฐบาลเห็นทางเพื่อไทยคุณสุทินคลังแสงบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องฟังวิปรัฐบาลว่าจะว่าอย่างไร
1: เออไม่ได้ยินชื่อมานานเหมือนกันนะคุณสุทินเนี่ยหายไปพักใหญ
0: ่ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่พักเพื่อไทยเนาะ
0: ยังอยู่ค่ะ
1: ค่ะยังไม่ไปตั้ง
0: ยังนะคะเนี่ยแหละก็เดี๋ยวรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยควรจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆเนี่ยช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาธิการของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพต้องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบุรีธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินส่งครอบบุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์ศักดิ์สิทธิ์แม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ ดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาททาฟายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID Line ORN.PYAO. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
9: ที่คลองสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
10: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดทางนี้กนอ.จึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอ.เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ และรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่11เมื่อเวลา 16:00 น.ของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศ ศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัด

0: องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา16:42ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงโครงการศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นโครงการศึกษาวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิค่ะนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อการสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะเป็นการรวบรวมคลังปัญญาครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจะเข้ามาคุยในรายละเอียดกับเราในช่วงต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนและช่วงต่อไปเราจะไปพูดคุยกันกับโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิกันกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตค่ะ
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม6ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Easy

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2นะคะบุฟังคะกลับมาค่ะเราจะได้คุยถึงโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิไปคุยกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์อุเทนพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของโครงการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะมาดูข้อสรุปกันว่ามันมีความคืบหน้าเป็นพื้นที่บริเวณใดบ้างคะอาจารย์คะ
2: ครับณปัจจุบันนะครับเราไม่ได้จำกัดหรือว่าชี้จำเพาะเจาะจงไปว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าเราหมายรวมทั้งภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยให้มาแทนคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคณีเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าในยะความหมายของคำคำนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพียงแค่บอกทิศนะครับว่าเป็นตะวันออกและอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของใครครับของชาวอนานิคมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราผลการล่าอนานิคมกันมายาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายนะครับเพราะว่าคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพื้นที่นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนทองคำใครๆก็อยากจะมาทำมาค้าขายซึ่งอันนี้ก็ปรากฏในคัมภีร์นะครับที่สำคัญสำหรับบ้านเมืองที่นับถือพุทธศาสนานะครับก็คือมีปรากฏอยู่ในชาดกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีนะครับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระมหาชนกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่กล่าวถึงดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับทำไมนะครับดินแดนแห่งนี้ถึงได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิหรือว่าแผ่นดินทองนะครับคือไม่ได้หมายความถึงทองที่เป็นสินแร่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นดินแดนที่ใครทำมาค้าขายด้วยแล้วกลับไปมีความมั่งคั่งเหมือนกับได้พบทองคำนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอยากจะใช้คำเรียกภูมิภาคของเราเนี่ยให้มันสะท้อนตัวตนแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะย้อนให้ได้เห็นภาพกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไปคุยเรื่องของโครงการที่ริกรินกันไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังทีนี้อาจารย์ทำไมจะต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับภาษาภูมิปัญญารุ่นรากสุวรรณภูมิแล้วคะหลายคนก็อาจจะอยากจะทราบนะคะอาจารย์อุเทนว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรเราถึงจะเป็นที่จะต้องไปศึกษาตรงนี้นะคะอาจารย
2: ์ครับผมอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังและก็นักวิชาการทุกท่านนะครับให้เดินทางย้อนเวลานะครับย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนใด
1: ๆค่ะ
2: นะครับเราทราบกันดีว่าเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้ามาพร้อมกับการล่าอาณานิคมและแนวความคิดแบบตะวันตกเราอยากจะย้อนไปก่อนหน้านั้นประมาณสัก1,000 ปีหรือว่า2,000 ปีในช่วงที่ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าดินแดนเนี่ยไม่ได้มีขอบเขตที่เด่นชัดนะครับเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเป็นอิสระมีนัยยะแล้วก็สามารถที่จะหลอมรวมนะครับผู้คนให้มีความสามัคคีสมัครสมานแล้วก็อยู่กันฉันมิตรนะครับกันอย่างยาวนานนับพันปีตรงนี้นะครับอยากจะแยกเป็นสัก3 ประเด็นด้วยกันนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้คนภาษาและก็วัฒนธรรมร่วมรากหรือว่าภูมิปัญญาร่วมรากเริ่มแรกที่ผู้คนก่อนนะครับสำหรับดินแดนแห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่าผู้คนในดินแดนนี้เนี่ยประกอบด้วยบุคคลที่พูดกันหลากหลายภาษานะครับ ก็ประกอบกันด้วยภาษาออสโตรเอเชียติกมี2กลุ่มที่ชัดเจนนะครับที่มีความสำคัญก็คือกลุ่มที่พูดภาษามอญเขมรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาวไทยแล้วเนี่ยครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาไตขดัยซึ่งก็จะมีรัฐชาติอยู่2รัฐชาติหรือว่า2ประเทศด้วยกันก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาว
1: ค่ะ
2: นะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มออสโตเนเชียนนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาอินโดนีเซียมาเลซึ่งรวมถึงบรูไนและก็ภาษาตากาล็อกของฟิลิปปินส์ด้วย
1: ตากาล็อกค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตโตเบอร์มานะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตพม่านะครับจะเป็นบรรพบุรุษของอีกคนที่พูดอีกหลากหลายภาษาในประเทศเมียนมาซึ่งกลุ่มทั้งหลายเนี่ยก็มีการผสมผสานกันนะครับเราต้องทลายอคตินะครับสิ่งหนึ่งหรือว่าจุดสำคัญประเด็นหนึ่งในการที่เราจะต้องศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการของสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือการไม่ได้การที่จะจ้องจำกัดหรือว่าทำลายกันและกัน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกลมกลืนแลกเปลี่ยนเราจะเห็นหลักฐานทางโบราณคดีมากมายนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีการแลกเปลี่ยนทำมาค้าขายแล้วก็อยากจะทลายอคติอีกนิดนึงนะครับคือคนโบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณสัก 5-6,000 ปีมาแล้วเราเจอหลักฐานนะครับแต่ทางจารึกเนี่ยตั้งแต่การจารึกรุ่นแรกๆตั้งแต่ซูเมเรียนมาเนี่ยเราพบว่าคนโบราณเนี่ยมีภูมิปัญญาทางด้านภาษาสูงนะครับ
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะจำกัดตัวเองแล้วก็เหมือนกับทำลายนะครับแล้วก็จำกัดความรู้ของเราแต่เพียงภาษาของตนเองเท่านั้น
1: จะรักในภาษาเราก็เข้าใจว่าในความเป็นการอนุรักษ์ภาษาเรานะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
1: ค
2: นในอดีตเนี่ยสามารถจะพูดได้อย่างน้อยๆ 2-3 ภาษาอย่างแน่น
1: อ
2: นแต่ครับแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิกระจิตมิกระใจต่อกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับทีนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่2นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับภาษา
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับภาษาอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าในส่วนของภาษาเนี่ยเราพบว่ามีรากในทางภาษาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่า มีจุดที่ร่วมกันมากนะครับอย่างแรกก็คืออักษรนะครับก่อนนี่จะมีแบ่งเราจะแบ่งแยกอักษรเป็นอักษรไทยอักษรพม่าอักษรเขมรหรือว่าอักษรอื่นๆเนี่ยเราร่วมรากกันโดยใช้อักษรพราหมีซึ่งใช้ในราชวงศ์ปัลลวะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11 12มา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ช่วยพัฒนากันร่วมมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเราแลกรับตัวอักษรก็เป็นรากเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับจากนั้นภาษานะครับภาษานอกจากจะภาษาในกลุ่มที่เป็น4กลุ่มใหญ่ที่ผมพูดแล้วนะครับในทางภาษาศาสตร์นะครับเขาจะมีศัพท์เทคนิคขออนุญาตนิดนึงนะครับเรียกว่าสปราชบุญหรือว่าสหภาพทางภาษาก็คือกลุ่มภาษาที่ไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันโดยตรงแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมานานจนมีลักษณะร่วมกันผ่านการยืมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งภาษาในสุวรรณภูมิเนี่ยมีลักษณะนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือภาษาการได้รับเอาภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมาใช้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าภาษานี้เองเลยคือในต้นตำรับของภาษาสันสกฤตจะออกเสียงว่าภาษา
1: ภาษาน
2: ะครับ
1: อาจจะคุ้นเคย
2: ภาษาไทยเรายืมมาใช้ก็เป็นภาษา
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับพอไปเป็นพม่าภาษาพม่าออกคำออกเสียงคำนี้นะครับออกบาดา
1: บาดา
2: บาดา
1: ไม่เคยคุ้นเลยค่ะอาจารย
2: ์พอไปทางหมู่เกาะอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ออกบาฮาซา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอสูงขึ้นมาทางเวียดนามออกบักซา
1: บักซา
2: ภาษาเขมรที่ใกล้เคียงกับเราก็ออกเทียซา
1: ค่ะ
2: ครับจะเห็นว่าเรายืมต้นตำรับคือสันสกฤตมาแต่ว่าเราก็มาปรับใช้ให้คุ้นกับเสียงของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือมีคำยืมร่วมกันเป็นจำนวนมากซ
1: ึ
2: ่งจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางภาษาด้วยคือไวยากรณ์ของกลุ่มทางสุวรรณภูมิเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับเราจะมีส่วนขยายเนี่ยวางไว้หลังคำนาม
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับอย่างเช่นคำว่าบ้านใหญ
1: ่
2: บ้านใหญ่ที่อาจจะมีใน
1: ยุทธการเมืองนี้จะได้ยินบ่อยนะอาจารย์ใช่ไหมกลุ่มบ้านใหญ่
2: เราสามารถเพิ่มความหมายที่สลับซับซ้อนไปเป็น2ชั้น3ชั้นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าบ้านซึ่งเป็นคำนามแล้วก็ส่วนขยายก็คือใหญ
1: ่
2: เราไม่ได้ใช้ส่วนขยายมาวางไว้ข้างหน้าอย่างเช่น big house อย่างเช่นในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นในการรับรู้ของคนในสุวรรณภูมิเราเริ่มต้นที่บ้านสิ่งที่มองเห็นได้ก่อนแล้วเราค่อยย้อนกลับไปถึงลักษณะอื่น
1: ๆค่ะอาจารย์
2: นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้เราก็ถือว่าเรามีรากเดียวกันแล้วค่อยๆขึ้นไปเป็นการแตกปอออกหน่อแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปเป็นรัฐชาติต่างๆในบริเวณที่เป็นอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ฟังทูเนี่ยอาจจะเป็นอุดมคตินะครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ก็คืออยากที่จะลดอคติของคนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว
1: ่
2: าพื้นแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเรามีภูมิปัญญาร่วมมีภูมิปัญญาร่วมรากเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมให้สัมภาษณ์บ่อยๆก็คืออย่างเช่นเรื่องสงกรานต
1: ์ค่ะ
2: ซึ่งรูปคำศัพท์เนี่ยเป็นคำยืมแน่นอนมาจากคำว่าสังกรานติในภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าการข้ามผ่านก็คือดวงอาทิตย์ข้ามผ่านจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษณปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าเป็นนิวเยียร์ของสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเมลแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีการเฉลิมกันฉลองกันทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไทยเราเรียกสงกรานต์เราขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วภาษาลาวเรียกสังขารนะครับคือออกเสียงกกับรอออกเป็นขอแต่ความหมายเดียวกันสังขาร
1: สังขารสงกรานต์
2: นะครับก็คือภาษาลาวออกรอเรือควบกล้ำไม่ได้ก็เลยออกเป็นสังขารนางสงกรานต์ก็เป็นนางสังขาร
1: นางสังขาร
2: นะครับภาษาพม่านะครับภาษาพม่าออกจัดจานแต่ว่าถ้าไปดูรูปตัวเขียนนะก็จะรู้ว่ามาจากคำว่าสงกรานต์นั่นเองแต่ว่าออกเสียงสำเนียงพม่าเป็นตะจาน
1: คล้ายๆกันนะอาจารย์เน
2: า
1: ะถ้าหลับตาพูดจะคล้ายๆกันไปหมดอ่ะ
2: ครับแล้วพม่าเนี่ยเริ่มจะร้องกัน2อาทิตย์เลยคือมันร่วมรากเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งนึงเนี่ยที่เราก็รับมานะครับจากทางอินเดียอย่างเช่นมหากาพย์รามยณ
1: ะ
2: เราก็มาเป็นรามเกียรติ์ทางเขมรก็เป็นเรียมเกียรตินะครับทางใต้ก็เป็นหิกายัตรามยณะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรารับแล้วก็เอามาพัฒนาในท้องถิ่นจนกระทั่งอินเดียมาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชื่นชมนะครับว่ามีความแตกต่างจากท้องถิ่นของเขา
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นภูมิปัญญาร่วมรากของสุวรรณภูมิเราเนี่ยนะครับคือเรารับนะครับเลือกรับปรับใช้ให้เหมาะกับรสนิยมของคนในท้องถิ่น
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับนักวิชาการตะวันตกนะครับเคยเตือนนักวิชาการด้วยกันเองนะครับว่าอย่าหลงกลนะครับสำหรับการตีความในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าคนกลุ่มเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีความฉานฉลาดในการที่จะรักษารากเหง้าของตัวเองนะครับคือรักษาประเพณีของตัวเองแต่ว่าเอาคติอินเดียมาฉาบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมยกตัวอย่างนะครับเรานับถือผีเรานับถือผีบรรพบุรุษคือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยทุกชาติทุกภาษานับถือผีกันทั้งนั้น
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับแต่ว่าเราก็จะจับเอาผีเหล่านี้เนี่ยไปยัดใส่ในบทบาทที่อาจจะเป็นพระอินทร์อาจจะเป็นพระพรหมหรือว่าเทพองค์อื่น
1: ๆค่ะ
2: นะครับอย่างเช่นของไทยเราเนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยณปัจจุบันนี้ก็จะมีประเพณีมาที่เสาแรกนิยมไปไหว้อะไรครับเสาหลักเมือง
1: ต้องไปก่อนเลยเนาะต้นปี
2: เพราะว่าเสาหลักเมืองเราก็บอกว่าโอ้ยเสาหลักเมืองเนี่ยน่าจะเป็นคติจากอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าเราขนานนามว่าเสาอินทขินคือเสาพระอินทร์แต่ว่าผมอยู่อินเดียมา4ปีกรุงนิวเดลีหรือว่ากรุงกัลกัตตาเมืองหลวงเก่าเนี่ยไม่เคยมีครับไม่มีเสาหลักเมืองครับ
1: ค่ะ
2: เขารับคติมาตอนท้ายเนี่ยเป็นเกียรติหรือว่าเป็นประตูเมืองด้วยซ้ำรับคติมาจากทางอังกฤษเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยเอาคติความเชื่อของเราเรื่องเสาผีต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์เอามาสวมนะครับแล้วเราก็สมมุติบทบาทเทวดาต่างๆเนี่ยให้กลายมาเป็นผีของเรานะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะหนึ่งที่พิเศษนะครับในอดีตกษัตริย์ในรัฐโบราณของสุวรรณภูมิเราเนี่ยในขณะที่อินเดียเองเนี่ยกษัตริย์เขาต้องกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าสูงสุดอย่างเช่นพระนารายณ์นะครับกษัตริย์อยู่ในสถานะศาสนิก follower นะครับแต่ว่าในเซาท์อีสต์เอเชียกษัตริย์เราอ้างเลยครับอ้างเป็นอวตารเลยอ้างสถานะเทียบเท่ากับเทพเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติที่แตกต่างจากอินเดียอินเดียมาเห็นแล้วก็จะงงมากนะครับว่าทำไมคติความเชื่อของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแตกต่างจากต้นฉบับไปได้ไกลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีอีกหลายอย่างนะครับอีกหลายอย่างก็จะถือว่าเป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องพยายามถอดรหัสมาให้คนในสุวรรณภูมิเนี่ยได้เห็นถึงภูมิปัญญาที่มีร่วมกันมายาวนานเป็นพันปีนะครับเราอย่าไปหลงกับเขตแดนของภูมิภาคที่เพิ่งจะมาขีดเขียนกันเมื่อสัก200ปี300ปีเท่านั้นเองนะครับ
1: มากกว่านั้นแต่ทีนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย์ความท้าทายมันคืออะไรบ้างเราจะได้อะไรจากการวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับอย่างแรกนะครับที่อาจจะฟังดูเป็นอุดมคตินิดนึงนะครับก
1: ็
2: คือความรู้ความเข้าใจเพื่อนบ้านนะครับเข้าใจอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเข้าใจถึงจุดประสงค์ของทางยูเนสโกที่ให้แต่ละประเทศนะครับให้ขึ้นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ละประเทศมีหน้าที่รักษานะครับไม่ได้ว่าหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
1: ส่วนใหญ่จะคิดกันไปทางนั้นนะว่าฉันเป็นเจ้าของ
2: ใช่ครับก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรักษาแล้วก็สืบต่อแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตนะครับทีนี้ในส่วนของการนำไปต่อยอดเนี่ยนะครับก็หลากหลายนะครับในทางระดับวิชาการนะครับก็อยากจะให้เกิดความรู้ใหม่ที่มองเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยในระดับภูมิภาค
1: ได้ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะไม่ทราบว่าในอนาคตนะครับว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดก็คือการละอคติแล้วก็การเสริมสร้างนะครับในสิ่งที่จะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์อุเทนค่ะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยกันเรื่องราวของโครงการนะคะโครงการเกี่ยวกับวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิก็ได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะดินแดนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณในคดีภูมิปัญญาต่างๆตอนนี้กำลังจะถูกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆนี่ค่ะเพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้แก่ลูกหลานของเราได้สืบสานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะช่วงนี้ก็เรายังคงมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินมอบให้คุณผู้ฟัง1ชุดนะคะในรายการสบายๆหลังข่าวของเราส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวเลยค่ะที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าววันนี้นะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: สเด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยัง All Thailand Golf Center เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performanceประมาณชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.พปร.4 ณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรักษากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 74 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวศศิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆเนาะเหมือนโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อพึ่งพายันยากค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระจันทร์สาก็พอๆกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จะรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาธิรมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจนปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายไพรัตน์พรพัฒนานางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
4: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดิปสิงห์ปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JMA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา3นาฬิกาและอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา7นาฬิกาศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบทเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
7: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
6: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
8: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตตัวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอลปรับอากาศ พร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี Young Player of the Year 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
10: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะ

0: ได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับและเป็นโลกเปลี่ยนสีโลกที่กำลังร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้สิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับคุณหฤชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
1: ใช่อดีตประธานาธิบดีอัลกอร์ซึ่ง เป็นคนริเริ่มเรื่องของ แก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็น

0: รคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่ามันอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันปรากฏว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
1: โนเบลก็เพราะแกทำไอสารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาการไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็งอะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอน
0: อ
1: ะก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ยของในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าฝุ่นละอองหรือเท่าฐานที่เราปล่อยขึ้นไปในบรรยากาศ
0: ใช
1: ่แล้วเขาก็ดูในย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปกลับไปเขาบอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100 ปีที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้ว100 ปีก่อนเนี่ยถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นทานน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไงเมื่อคนไม่เยอะไอการใช้นะพวกพลังงานน้ำมันเอ่ยอะไรก็น้อย
0: ใช
1: ่เห็นไหมฮะวันนี้พอพวกคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้น่าจะ 8,400 กว่าล้านคนวันนี้นะแต่ทางทาง UN นี่ก็บอกว่าจะครบ10,000,000 คนเนี่ยภายในอีกสักกี่ปีนะ10 กว่าปีข้างหน้า
0: ใช่
1: ไม่ถึง20 ปีฉะนั้นเมื่อปริมาตรคนเยอะการใช้นะไอ้พวกไม่ว่าจะน้ำมันเอ่ยอุตสาหกรรมต่างๆก็เยอะไงฉะนั้นตรงเนี้ยโลกจะอยู่ยังไงคุณวิชัยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้คุณวิชัยดูสิแล้วถ้าอีก10 ปี 5 ปีข้างหน้านี
0: ่
1: เราจะอยู่ไงวันนี้ทางยุโรปนี่แค่44 องศาใช่ไหมสูงสุดอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ตายกันเป็นเบื่อละแล้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะแขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
0: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
1: น่าสงสารอย่าว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะคุณชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40 องศาเนี่ยคุณชัยคิดว่าอะไรตายก่อน1
0: ผม
1: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่2สัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
0: ยากอยู่ยาก
1: วัวแพะแกะแล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนมเนื้อไข่ก็ลดลงไห
0: ม
1: อาหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
0: ลด
1: นะ
0: ลด
1: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่1มันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตายไอการที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอน้ำทานที่มันระเหยจากน้ำเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทำไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอ้น้ำความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ตรงไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ำร้อน น้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แล้งไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นเพราะมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500มิลเนี่ยที่ญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีนึงนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้ว่ากรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายๆกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน 30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน 3-40 มิล 50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
0: ใช
1: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวเบิ่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
0: ใช่เกิดอะไรขึ้น
1: ท่วมประเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดมิล50มิลทันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทิ้ง500มิลน่ะคุณธวิชัยมากกว่านี้10เท่าคุณธวิชัยคิดว่าเป็นไง
0: ท่วมท่วม
1: ผมเนี่ยในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200มิล
0: นั่นก็หนักมาก
1: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะวันนี้ที่คนในยุโรปตายเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าตายเพราะอะไร
0: ตายเพราะตายเพราะไม่ชินไงเพราะชีวิตอยู่กับอากาศเย็นอากาศหนาวมาตลอดแล้วมันพุ่งขึ้นไปความร้อนที่ชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็บางคนไม่รู้อินโนยเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำโอ้ยจมน้ำเลย
1: คราวนี้วันนี้เราต้องมาปรับตัวละว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหนึ่งแล้วไม่ไปอาบไปตากแดดคนฝรั่งเนี่ยชอบไปอาบแดดนะ
0: ใช่ใช
1: ่เราอย่าไปทำงานกลางแดด อันที่สองนี่ผมว่าเราเนี่ยต้องปรับตัวในการทำงาน อย่างกับที่ผมว่าเมื่อกี้นี้อันที่สามเนี่ยผมว่าเรานะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องแอร์เนี่ยมันมีทั้งแอร์ร้อนและแอร์เย็นนะ
0: ฮีเตอร์กับแอร์คอนดิชเนอร
1: ์ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับมีฮีเตอร์หรอกคุณชายคิดว่าหน้าหนาวเรานี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ฮีเตอร์มั้ง
0: ไม่เปิดหน้าต่างเฉย
1: แต่ถ้าไปเราเป็นคนที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยเราก็จะต้องสั่งแอร์แบบที่มีทั้งฮีเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แอร์ด้วยฉะนั้นพลาหน้าร้อนเราก็ใช้แอร์แต่หน้าหนาวเราก็ไม่ต้องถึงแต่หน้าหนาวเนี่ยในเมืองไทยคุณธวิชัยเคยหนาวที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร
0: ่เมืองไทยเหร
1: อผมเคยไปในประเทศไทยอ่ะ
0: ดอยอินทนนท์ก็หน้าหนาวจริงอันนั้นก็ลบไม่ถึงกับลบอันนั้นก็สี่ห้าองศาเคยเจอ
1: ผมก็คิดว่าถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างนั้นก็ไปสั่งแอร์ที่ทำไมเอ่ยปรับได้ทั้งร้อนและทั้งเย็น
0: อ
1: ย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวได้สบายหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์หน้าหนาวเราก็เปิดฮีเตอร
0: ์
1: แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะก็ความรู้ทางด้านการแพทย
0: ์
1: ที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญมากคือผมก็เอาพยาบาลนะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยหรือควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะแล้วก็เวลามีปัญหาอย่างนี้หรือจะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีอย่างที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเท่ากับเราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกร้อนได้ดีและไม่ได้รับผลกระทบ ถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถึงขั้นต้นทุนมันแพงไปหรือจะประสบปัญหาไหมคุณสุทธิชัยว่างไง
0: ใช่ใช่ก็มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนคุณวิกรมคิดว่าที่รัฐบาลบอกว่ากู้พรกเงินกู้มา 200,000 แรกเอาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากคนจนอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะให้คนไทยมีโอกาสเข้าไปสู่พลังงานสะอาดไปตั้งโซล่าแผงโน่ต่างๆนั่นนะอันนี้จะเวิร์กไหมอันนี้จะเวิร์กไหม
1: ผมว่าอันหลังก็ดีนะ
0: อ
1: ันหลังเนี่ยเราให้เขาไปทำเป็นโซล่าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวันนี้พรบที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะผลิตไฟฟ้าเองใช้เองเนี่ยมันไปขัดกับของอีแกตเมื่อก่อนนะอีแกตเนี่ยเขาห้าม
0: ก็
1: นี่ก็นี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็ถ้ากับทุกคนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้าที่ตัวเองมีเนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมอันนี้การลงทุนแบบอย่างนี้เนี่ยโดยมีการสนับสนุนจากนะเงินกฎหมายแล้วก็ไอ้บริษัทผลิตไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยในนิคมผมเต็มไปหมดเลยนะมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์2เบอร์3ของโลกเนี่ยอยู่ในนิคมอมตะเยอะแยะเลยผลิตที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่เห็นไห
0: ม
1: ผมว่าไอ้ตรงนี้ดีนะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นจากหลังคาคุณชายเห็นไหมว่าเวลาเขาไปวางบนหลังคาที่มันรับน้ำหนักได้เนี่ย มันจะมีช่องว่างระหว่างโซล่าแผงกับหลังคาไอ้ตรงหลังคาที่มีโซล่าแผงอยู่ข้างบนเวลาพระอาทิตย์ส่องลงมาปั๊บนะก็จะผลิตไฟฟ้าถูกต้องไห
0: ม
1: แดดเนี่ยมันจะส่งไม่ถึงหลังคาฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีช่องว่างก็จะเอาไอ้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปฉะนั้นในหลังคาที่มีโซล่าแผงเนี่ยนะก็จะทำให้เย็นกว่าหลังคาปกติน ะอันนั้นก็คือลดความร้อน
0: ใช
1: ่อันที่สองเราได้ไฟใช้แล้วไฟเนี่ยสารพัดอย่างโอ้เราใช้ได้หมดเลยนะตั้งกับแอร์ตู้เย็นเรื่องแสงสว่างอะไรต่ออะไรใช้ได้หมดเลย
0: ใช
1: ่แล้วถ้ากลางคืนเราจะประหยัดไปอีกก็ใส่ไอ้storage ไอ้เป็นแบตเตอรี่วันนี้ผมไปเมืองจีนมานะเขาทำแบตได้ดีมากมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะฉะนั้นต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเราชาร์จถ่านชาร์จแบตในเวลากลางวันเรากลางคืนก็ใช้แล้วใช้กลางคืนไม่พอปั๊บก็ออโตเมติกนะมันสลับขั้วเอาไฟหลวงมาใช้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้ประเทศจีนก็ทำกันทั้งแทบจะทั้งประเทศแล้ว
0: ใช่
1: ฉะนั้นประเทศไทยเราก็ใช้อย่างนี้แหละดีแหละ
0: พอเกิดสงครามอิหร่านเราถึงมาพูดไงเรื่องโซลาร์เอเนจีความที่ต้องคิดก่อนใช่ไหมก่อนจะมีปัญหาวิกฤตน้ำมันไม่พอเอาทีนี้เอาว่ากันใหญ่เราต้องไปทำโซลาร์เอเนจีแล้วทำไมในภาวะปกติเราไม่รู้จักปรับตัวไม่ต้องรอให้มันเกิดวิกฤตก่อนไม่ได้เลย
1: คือความกระตือรือร้นแล้วก็วิสัยทัศน์ของเราในเชิงของตรงเนี้ยเราอาจจะอ่อนแ
0: อ
1: กว่าพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีไต้หวันเพราะว่าพวกนั้นเขาหนาวไงแล้วมีแผ่นดินไหวมีไต้ฝุ่นเข้าฉะนั้นความกระตือรือร้นในการที่จะป้องกันเนี่ยมันก็จะดีกว่าเราเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วอุณหภูมิต่างกันเนี่ยช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเราต่างกันนิดเดียวนะในหลักประมาณสัก20กว่าองศาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่อยู่เอาไม่ต้องใครเอาปักกิ่งดีกว่าปักกิ่งเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะลบถึงประมาณ10กว่าองศา
0: โอ
1: ้แล้วเวลาหน้าร้อนนี่จะร้อนขึ้นไปถึง40องศาฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดนี่เกือบ60องศาเนี่ย
0: โอ้
1: ฉะนั้นไอ้การที่อุณหภูมิมันต่างกันสูงขนาดนั้นทำให้คนเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวนะทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งการแต่งตัวฉะนั้นตรงนั้นก็จะต่างกับเมืองไทยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่แบบสบายๆคุณชัยมีหน้าหนาวนี่คุณชัยก็อย่างน้อยก็ใส่เสื้อ สักตัวสองตัว
0: แค่นั้นแหละ
1: เต็มที่ผ้ากะม้า
0: แค่นั้นแหละ
1: แล้วก็หน้าร้อนก็เอาผ้ากะม้าห่
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดคุณวิชัยไปอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้แบบนั้น
0: ใช่
1: ดังนั้นความกระตือรือร้นของตรงนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเรานะแล้วก็ความรู้อีกนะพวกเราชอบไปดูหนังดูละครไง
0: ใช่
1: เอาไอ้เวลาเนี่ยไปดูพวกนั้นแต่พวกนั้นที่ไปดูเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณวิชัยเห็นไหมว่าม ันไม่ได้ช่วยให้มีความรู้นี
0: ่
1: เอาเมื่อก่อนนี่คุณวิชัยทำหนังสือพิมพ์เนี่ยผมชอบอ่านนะเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน
0: ์
1: ใช่ไหมอันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับการอ่านการดูถ้าเกิดว่าเราได้บริโภคนะสื่อเข้าไปที่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู
0: ้
1: นอกจากความกระตือรือร้นที่เราอาจจะน้อยแล้วแต่วันนี้ธรรมชาติมันกำลังบีบคั้นให้เราต้องกระตือรือร้นเนี่ยอย่างกับหน้าร้อนที่ผ่านมาเราเห็นคนยุโรปตายแล้วนี่คนอเมริกาคุณธิชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องหน้าร้อนใช่ไหม
0: ก็เริ่มมีแล้วที่นิวยอร์กนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมาเตือนแล้วบอกว่านี่นะระวังนะความร้อนอย่างที่เราไม่เคยเจอกำลังจะมาถ้าอเมริกาเจออย่างนี้ยุโรปเจออย่างนี้โลกมันก็จะเปลี่ยน
1: อ
0: ย่างมีนัยสำคัญ
1: ถ้
0: าคนแล้วคือยุโรปเนี่ยบ้านเขาสร้างแบบเก่าไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูแล้วก็ทำเพื่ออากาศหนาวใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาบอกว่าหลายบ้านเนี่ยคนแก่ที่อยู่คนเดียวตายก็เพราะว่าหายใจไม่ออกมันร้อนและมันก็ไม่มีใครดูแล
1: เ
0: หมือนกับญี่ปุ่นที่เราเคยได้ยินหนาวตายอ่ะหนาวตายในบ้านเพราะอยู่คนเดียวเหมือนกันนี่ยุโรปกำลังจะมีร้อนตายในบ้านสำหรับคนแก่อันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าคนแก่ยิ่งเยอะลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหนาวตายเนี่ยมันทรมานนะคุณมิตรร้อนตายก็ทรมานนะเราไม่รู้ว่าระหว่างหนาวตายกับร้อนตายอะไรทรมานกว่ากันนะคุณมิตรบ้าง
1: ก็ทรมานทั้งหมดแหละผมเนี่ยเคยไปหนาวนะลบ22องศานะที่ฮาบิน
0: อ
1: ะแล้วก็มีลมด้วยนะผมคิดว่าผมอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยแต่กลับมาอยู่เมืองไทยก็40องศาผมก็เพนไปอีกเห็นไห
0: ม
1: เราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางแผนมิฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาก็คือตัวเรา
0: ใช่
1: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงเรียกว่าแฟนรายการเนี่ยที่ฟังเราแล้วเนี่ยลองช่วยส่งคอมเมนต์มานะว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องไห
0: ม
1: มีประโยชน์ไห
0: ม
1: และเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะ
0: ม
1: ผมว่าตรงนี้มันมาจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วทำแล้วแล้วมันกำลังเกิดกับเราในหน้าร้อนเพราะประเทศไทยนี่ร้อนมากคนแก่ในที่จริงคุณสุชัยดูสิบ้านอยู่แถวบ้านนอกเนี่ยหลังคาจะเป็นสังกะสีเพราะมันจะถูกดีแล้วก็ทนใช่ไห
0: ม
1: แล้วดูหลังคาเป็นสังกะสีเนี่ยเวลาหน้าร้อนไม่มีไอ้พวกฉนวนไม่มีอะไรแล้วร้อนขนาดไหน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วคนแก่ๆก็ติดเตียงนี่ทำยังไงที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นเตาอบ
0: หนักเลย
1: ก็เป็นต่อไปก็กลายเป็นไก่อบฟางไปแหละ
0: หนักเลยแหละ
1: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะปรับตัวยังไงอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล
0: อย่าหวังพึ่งรัฐบาลเพราะอะไร
1: เพราะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนให้รอดให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นถ้ารัฐบาลสามารถช่วยแล้วมาถึงมือเราได้ ก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราอย่าไปงอมืองอเท้าแล้วก็รอแต่รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ได้ส่งมาให้เราก็ไปว่าไปอัดรัฐบาลไม่มีประโยชน
0: ์ไม่มีประโยชน์นะรัฐบาลก็ทำได้แค่นี้แหละนะ
1: โอ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ย10ปีก็โตได้แค่ 1.9% GDP ชาวบ้านเขาโตกัน 4-5-6-7% ก็เพราะความสามารถของผู้นำไง
0: แต่ว่าที่น่าผมจะชวนคุณวิกรมคุยว่า12ปีรองนายกเอกนิติอีก12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้ว ตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นนะคุณวิกรมช่วยวิเคราะห์คราวหน้าเรามาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมแล้วต้องทำอะไรเราถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงเพราะคุณวิกรมพูดมาตลอด GDP เราต้องโตเกิน 5% มันถึงจะอยู่รอดได้คุณเองนิติรับลูกไปแล้วนะรับลูกไปแล้วฉะนั้นดูให้ดีว่าเราจะทำได้จริงไหมแล้วรัฐบาลต้องทำอะไรอีก
1: ต้องมาช่วยกันคิดต้องมาช่วยกันแนะนำคือคนที่เขาทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกองหน้านะคุณสุริชัยฉะนั้นกองหน้าเนี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปทำให้ถูกต้องให้มันดีส่วนกองหลังเนี่ยเราส่งเสบียงเสบียงแห่งความคิดแล้วก็ข้อมูลมุมมองผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นของเราทุกคนนะคุณดุชัยใช่ไหม
0: ทุกคนนะทุกคนแต่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่ามันเท่าเทียมกันหรือเปล่าม
1: ันก็ดูนิ้วคุณสุทธิชัยยังยาวไม่เท่ากันเลยในโลกนี้มันยากแต่สิ่งที่จะทำก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่เราต้องช่วยกันทำอย่างไรให้คนที่เขาอยู่กองหน้าเนี่ยเขาได้ข้อมูลนะแล้วกองหลังเนี่ยเราก็คอยที่จะเช็คตรวจอันนั้นทำถูกทำผิดใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็เสนอกันผมว่าเราเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เราไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางด้านอะไรอย่างอื่นเราหวังว่ามันจะได้ดีขึ้นเรามักจะฝันเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี
0: ้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เราต้องมีความหวังเสมออย่าแล้วก็คุณวิกรมอย่าหวังพึ่งรัฐบาลต้องพึ่งตัวเราเอง
1: ให้มากที่สุด
0: ให้มากที่สุดตนเป็นที่พึ่งแต่งตนนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครทั้งสิ้นคิดเองต้องทำให้ได้มิฉะนั้นเราจะยากเราจะเหนื่อยโลกร้อนนี่เรื่องจริงใช่ไหมเอลนีโญซุปเปอร์เอลนีโญนี่จะมีเรื่องฝนแรงด้วยนะคุณวิกรมเรื่องนี้เราควรจะคุยกันด้วยนะว่าเราจะเจอฝนแรงชนิดที่รุนแรงหนักหน่วงคุณวิกรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้านเขื่อนอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากกันช่วยกันคิดคุณวิกรมมีคำแนะนำการรัฐบาลอย่างไรเรื่องเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมา
1: ดีฮะช่วยกันเราต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันพูดในสิ่งที่มีเหตุและผลอย่าไปพูดไอ้คนบางทีเนี่ยพูดสักแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีความรู
0: ้
1: แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงฉะนั้นมันก็ทำให้คนเขาไขว้เขวนะคนฟังอ่ะวันนี้เราก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นข้อมูลที่คนไปพูดเนี่ยไม่รู้จริง
0: ไม่รู้จริ ง
1: ผมนี่ก็ไม่ได้รู้จริงอะไรหรอกแต่หาแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บวกกับประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งนะคุณริชัยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูสิผมพูดถึงเรื่องเวียดนามเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไงนะล้วนแต่เราหวังดีต่อสังคมของเราทั้งสิ้นครับ
0: ถูกต้องนี่แหละครับวันนี้เรามาพูดคุยตั้งโต๊ะคุยกันเรื่องโลกร้อนปรากฏการณ์เห็นชัดแล้วนะไม่ต้องปฏิเสธกันแล้วนะว่าโลกมันร้อนขึ้นแน่นอนเราฐานะคนไทยแต่ละคนจะทำอะไรได้เพื่อดูแลตัวเราเองและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันโลกาวินาศถ้าเราไม่ทำมันมีโลกาวินาศที่คุณวิกรมกับผมห่วงคือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมนั่นก็โลกาวินาศและมาถึงวันนี้โลกมันจะร้อนจนกระทั่งโลกาวินาศไหมและมันจะโลกาวินาศเรื่องสงครามและเรื่องอากาศร้อนก่อนที่โลกาวินาศเพราะเราไม่มีกินเศรษฐกิจเราย่ำแย่ไหมเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั้งสิ้นขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
7: ่พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 นาทีที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และขว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายพ ลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
8: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงประกอบในการโฆษณาของสายการบินแห่งชาตินะครับจามบินไทยแล้วก็วงคาราบาวได้ทำงานเพลงจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกันจะเป็นเพลงประจำของทางสายการบินแห่งชาติการบินไทยไปซะแล้วแล้วก็ในความรู้สึกในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการต้องหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้ถูกนะครับถูกกักตัวไว้นะฮะต้องถือว่าเป็นผู้ที่ต้องถูกกักตัวไว้สำหรับการที่จะได้ขึ้นศาลต่อไปที่ออสเตรเลียของพนักงานของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ดูถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่กำลังยังรวบรวมกันอยู่ขณะนี้แล้วก็หาข้อมูลกันขนาดหนักกันทำหน้าที่กันอย่างหนักทั้งทุกภาคส่วนทั้งตำรวจปปส.ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของทางสนามบินแล้วก็ทางนิติคอนโดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำลังดูแลตรงนี้กันอยู่ก็คงจะมีความคลี่คลายออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องให้ความเป็นห่วงใยด้วยถึงแม้ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของทางต่างประชาติต่างประเทศเขาเราก็ต้องให้กำลังใจว่าเขากว่าจะต้องขึ้นศาลเนี่ยต้องถูกจองจำในพื้นที่จำกัดเนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องเป็นเวลาร่วมเป็นเดือนก็ขาดอิสรภาพนะครับในระหว่างที่ต้องรอดำเนินคดีต่างๆกันอยู่นะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพิจารุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาวันจริงวันนี้จะไปคุยกับพี่แอดและวงคาราบาวที่เขาแสดงอยู่แถวใกล้ๆกับหอพักของลูกชายก็ปรากฏว่าไปไม่ไหวเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะฮะก็เลยพอดีมีงานศพด้วยตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบางแพรกเหนือเพิ่งจะกลับมาเป็นพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นนักพากย์นะครับก็สูญเสียภรรยาไปก็เลยต้องไปร่วมฟังสวดศพที่ผ่านมาก็ในคิดว่าคงจะไปคุยกันในช่วงต่อไปตอนนี้เขาลงบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะฮะแล้วก็เปิดให้คุณได้จองกันนะครับทั้งระดับต่างๆคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อกันนะฮะซึ่งก็เข้าใจนะครับทุกคนก็อยากจะชมแต่ว่าเรามีพื้นที่จำกัดแล้วก็เราก็แบ่งเป็นเรื่องของการได้นะฮะให้คนที่เคยมาอยู่นะฮะคนที่มาชมเป็นประจำได้นะครับได้รับสิทธิ์ก่อนนะฮะก็แบ่งเป็นระดับต่างๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแบ่ง ความไม่เท่าเทียมชนชั้นทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการแบ่งไว้เพื่อที่จะให้สิทธิ์ของคนที่เขามาเป็นประจำสม่ำเสมอนะฮะที่ผ่านมาก็นำมาเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ผมก็กำลังสารวนวุ่นวายอยู่กับเรื่องการเตรียมการในเรื่องของสถานที่เพราะว่าก็เป็นห่วงและกังวล นะครับคนดูเยอะๆมันแน่นๆมากๆเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบการอพยพผู้คนนะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าการทางหนีทีไล่ต่างๆนะฮะไม่อยากให้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลส่วนที่ได้แจ้งไปในเรื่องของหนี้สินที่ได้ต้องกู้มาสำหรับสหกรณ์ก็เพราะว่าจะต้องมีบางส่วนที่เราต้องนะฮะใช้จ่ายโดยที่ทางราชการไม่สามารถที่จะนะครับเบิกได้นะฮะเช่นการดูแลเรื่องศิลปินเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้นะฮะก็ต้องดูแลกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีงบส่วนตัวงบที่นะครับหามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สมาชิกก็ปรารถนาดีอยากจะทำเสื้อบ้างอยากจะ
ไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้ให้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ให้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอันนี้คงไม่ขอน้อมรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราทำงานให้ทางราชการแล้วก็มีงบทางราชการแล้วนะครับส่วนที่เราจะไปนะฮะจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางการดำเนินการของเราเองส่วนของผมเองก็คือเอาไว้ส่วนของที่กู้หนี้ยืมสินไว้ของสหกรณ์นี่ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวด้วยนะครับแต่นี้เราก็พอจะมีทางที่จะชดใช้ได้กับทางราชการกันไปแต่ว่าส่วนที่นะฮะที่จะทำหน้าที่ทำงานกันก็เดี๋ยวคงจะไปหลังจากเกษียณแล้วนะฮะว่าจะมีวิธีการที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอันใดบ้างนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมของทางหน่วยงานหรือว่าทางส่วนอื่นๆที่เขานะครับสามารถที่จะได้ทำงานสนับสนุนกันได้เราก็ยินดีนะฮะก็จะเป็นงานสักส่วนรวมนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็จะขอไม่รับนะฮะไม่รับทั้งนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่ปรารถนาดีไม่ว่าจะทั้งเรื่องเสื้อหรือว่าจะรวมไปการจัดของที่ระลึกหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการจะไปจัดนะฮะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็รวมตัวกันนะครับต้องขอบคุณมากๆความปรารถนาดีแต่นี้เราก็ต้องขอไม่น้อมรับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับได้นะฮะทั้งเป็นในส่วนของหลังจากเกษียณราชการไปแล้วก็ตามทีไม่ได้เป็นราชการแล้วแต่ก็จะไม่ขอรับเพราะว่าอันนี้เราเป็นความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่เป็นเราก็มีอะไรต่างๆที่เราจะต้องหนี้สินต่างๆที่เราจะต้องไปชดใช้นั้นก็อาจจะเป็นส่วนของส่วนตัวก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้แล้วแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์ของทนตนตรีหมายเลข0816346452หมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับคือวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณรัศมีมณีนินก็ยังเงียบหายไปตรงนั้นจะเที่ยวไปวิ่งแล้วเห็นมีทางเฟซที่ส่งภาพว่าข้อมือมีปัญหาเรื่องไม่แน่ใจว่ากระดูกหักไปหรือเปล่านะครับก็จะขอให้เธอได้พักไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าติดต่อกันได้นะฮะสื่อสารกันได้ต่อไปก็จะได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทีมงานของทนดนตรีในคืนวันนี้คุณเมฆกันแก้วหลวงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจนันท์วสันต์วงสว่างสงเกตท่านมณีมนวิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนักทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณทุนชัยกำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็ไปถึงท้องฟ้ากันกับสายการบินแล้วก็มาเพลงเกี่ยวกับท้องฟ้ากันสัก2เพลงกันละกันทีโบนนะครับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่และนกบินลัดฟ้ามาลิโฮนาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้

0: ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:32 เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แบบมาริโอน่าซึ่งก็ได้เชิญธงผืนใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาผมก็เลยถามไปว่าใครเป็นคนเชิญธงดูแข็งแรงเขาบอกคุณเลขาบอกอาจารย์ไข่กับพี่หญิงไม่น่าจะใช่มั้งนะฮะดูแข็งแรงเป็นธงโลโก้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแล้วก็เป็นพื้นสีดำเพื่อที่จะได้เป็นการครับแสดงถึงความอาลัยก็ในเรื่องกันนะครับที่เราได้สูญเสียในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความรักความผูกพันของคนทั้งชาตินะครับก็เป็นการแสดงความอาลัยสำเร็จในพระกรุณาธิคุณนะครับก็จะมีธงผืนใหญ่นี้นะครับก็เห็นเชิญธงขึ้นไปแล้วบนยอดเสาไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าที่แคมป์ไฟหรือเปล่าก็เสาที่5ธันวาคมก็เชิญผมด้วยนะครับว่าจะต้องไปทำหน้าที่16ปีแคมป์ไฟดนตรีแผ่นดินนี้มีตำนานที่ไร่หุบกระพงก็ตอนนี้เปิดให้จองบัตรกันแล้วนะครับทาง0853734316นะครับแล้วก็แอดไลน์เขาไม่หลีกหน้าแคมป์ไฟดนตรีกันได้เลยตอนนี้ก็ไปอุดหนุนอาจารย์ไข่กันเยอะๆแต่ว่าในช่วงปิดท้ายของถนนดนตรีในเดือนสิงหาคมก็จะมาที่ถนนดนตรีนะครับให้กับถนนดนตรีไลฟ์เป็นนะครับเป็นศิลปินปิดท้ายนะฮะปิดท้ายปีของถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโคน่ากอดคอกันร้องเพลงนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็คงจะได้มีธงฮะโลโก้ของถนนดนตรีบ้างครั้งถามคุณจอกวสันหน่อยว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นบนยอดเสาของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะใครจะขึ้นไปกับผมบ้างเสาเราสูงนะครับของวิทยุแห่งประเทศไทยขึ้นไปสักครึ่งเสานี่คงใส่ขาสั่นพับๆนะครับก็นี่แหละครับคือกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันกับศิลปินที่กันได้ทำงานทำหน้าที่กันตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของหลังจากที่ปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ไปเราก็จะเคลื่อนที่ไปทำงานให้กับพี่น้องที่ได้เคยมาช่วยถนนดนตรีเราก็จะไปตอบแทนเขาเหล่านี้นะครับทั้งองค์กรทั้งมูลนิธิสถาบันต่างๆหรือว่าตัวบุคคลด้วยที่ได้มาช่วยให้กับถนนดนตรีได้เดินทางกันมาสู่ปีที่3สำหรับถนนดนตรีไลฟ์และ31ปีของรายการถนนดนตรีก็จะเป็นการไปนะครับตอบแทนพระคุณของทุกๆท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงวิชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็วันนี้งานวรรณกรรมไม่ได้นำเสนอครับแต่ว่ารอคุณรัศมีมณีดินที่จะหายจากอาการบาดเจ็บนะไปวิ่งมาคงจะล้มนะครับเพลงที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังขอมาทางนะฮะทาง Google Form นะฮะที่แอดมินได้ส่งมาให้แล้วมีเพลงติดค้างเมื่อวานผมไม่ได้จัดรายการเพราะว่าเปิดเทปของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายไปยังคิดว่าช่วงท้ายเดี๋ยวจะขอเพลงเอานำเทปช่วงท้ายเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงท้ายที่นักงานเล่นอย่างสนุกมาให้กับถนนดนตรีนะครับเพื่อจะเกษียณอายุราชการผมด้วยนะครับก็สนุกมากก็เมื่อวานฟังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยได้ช่วยเอาช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายของเทปชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกันในชั่วโมงสุดท้ายกันก็จะเป็นช่วงที่มีเพลงเร็วๆสนุกแล้วรายการเมื่อวานนี้ปิดสถานีไปซะก่อนนะฮะท่านที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังไม่ได้เปิดให้คุณแตงหอมนะฮะ ขอเพลงจากอุบลราชธานีบอกคิดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วคิดถึงบ้านศรีสะเกษนอนอยู่กระท่อมนาฟังวิทยุธานินชีวิตไปตามวิถีนี้โอ้โหฟังทนดนตรีมา20ปีแล้วนะฮะขอเพลงนี้ไว้อยากขึ้นสวรรค์และดอกไผ่บ้านที่คุณเด็กฟังทนขอ

วันที่13กรกฎาคมนี้ขอให้พี่แอดเล่นแต่เพลงช้าๆเพลงเก่าๆในยุคแบบเป็นโฟกกับพี่เล็กไม่เต้นกันเลยดีไหมแบบไม่ต้องเต้นนั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะมีเพลงฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเล่นโฟกเนี่ยมันจะต้องซ้อมกันเยอะเหมือนกับที่แกไปญี่ปุ่นมาก็เป็นดนตรีโฟก็ต้องไปซ้อมกันเยอะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิก927ท่านยังไม่ครบพันทีวันนี้เป็นวันเกิดนัสเสกคนรักเพื่อชีวิตบอกมานัสเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางครบ71ปีก็นะคุณหมีประตูรถหนีบนิ้วมืออ๋อครับครับผมทราบนะแล้วก็ที่ธงมาริโคน่าที่ชักอยู่บนยอดเสาอยู่ที่หุบกระพงคุณเลขาว่าหนูจะไปรักธงนี้เธออย่าเสียงอย่าเสียงแล้วก็ส่งพี่เมฆขึ้นไปอ๋อครับเพราะคุณเมฆเขาไม่ค่อยถนัดที่สูงเขาไปจนมากริมฝั่งน้ำเพราะว่าต้องวางเบ็ดนะครับแล้วตอนนี้เขามีเรื่องหนึ่งเขาอะไรนะเขาไปหาเต่าเหรอวันก่อนที่เครื่องส่งพันกิโลเออนะครับท่านตูนเถอะเพียวหน่อยอ๋อตูนบริสแลมเหรอฮะครับก็คุณวสันต์วงสว่างเพื่อนจ๊อกนักออกแบบบอกว่าน่าจะสูงมากไม่ได้ต้องขออนุญาตหรือมีข้อห้ามอ๋อครับครับเออนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าธงผืนนี้ของมาริโคน่านี่เขาชักไว้ที่เสาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปชมที่แคมป์ไฟมาริโคน่าหรือว่าวันที่6สิงหาตอนอาจารย์ไข่กับมาริโคน่ามาก็ลองถามกันดูก็แล้วกันก็คิดว่าคงจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีแน่นอนนะฮะก็ดีพอดีเลยนะครับก็จัดปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้คุยกันทั้งศิลปินที่มาทุกท่านนะครับทุกศิลปินที่มาแสดงที่ทนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ค่ายเพลงทุกค่ายเพลงแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทั้งนอกจากทั้งศิลปินแล้วก็ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยที่มอบลิขสิทธิ์ต่างๆในการที่เผยแพร่ให้กับทนดนตรีเพราะว่าเราก็จัดไม่ได้เป็นการหารายได้ใดๆทั้งนั้นนะครับให้คนเขาชมฟรีแล้วก็ได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะบันทึกรายการนะครับเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป้าหมายคือเรื่องนี้นะครับเรื่องการบันทึกรายการเพื่อออกอากาศและให้คุณได้เข้าชมในสถานที่ของทางราชการที่มีเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์และสังคมส่วนรวมโดยทนดนตรีได้รับมอบหมายให้จำทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมีพื้นที่อยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าที่นั่งฉะนั้นถ้าคนเยอะเมื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้ความนิยมมีคนเยอะมากเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าและคนที่มาที่หน้างานตอนนี้ก็คงจะต้องมารอคอยแต่ว่าตอนนี้นะครับที่หน้างานไม่ต้องวอล์กอินนะครับเพราะว่าสำหรับคาราบาวเนี่ยก็คงจะเต็มแน่ๆนะฮะหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันเป็นช่วงเวลาของระดับนะฮะระดับต่างๆที่คุณที่เคยได้นะฮะมาชมก็จะได้รับสิทธิ์กันก่อนนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากสุราษฎร์สาวสุราษฎร์ขอมานะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกและถ้าเวลาทันผมจะเปิดเรฟูจีอีกเพลงหนึ่งครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมนี่จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินทุดงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้พม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ C-MEC 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
7: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อม CMEC 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
8: นายเทิดศักดิ์กรันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำพลสัมพุทธานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ก็มาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกำลังอ่านก็อ่านจะจบแล้วแหละครับสิไรลาวปัญญาพันธพาณิชย์นักเขียนหนุ่มที่ไปพบกันเมื่อตอนที่เดินทางไปลาดใต้โหนดไปงานบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่มากนักในระหว่างทางและระหว่างที่พักแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อเขามอบหนังสือไว้ให้ก็เลยถ่ายนำในเรื่องเขามาถ่ายทอดว่าโอ้โหนี่ประเทศลาวนี่โดนทิ้งระเบิดมากมากจริงๆนะถึงขนาดว่าในเรื่องราวที่บอกว่าไม่สามารถจะทำนาทำไร่อะไรได้เลยเพราะว่าถ้าขุดลงไปหรือไถลงไปหรือแม้กระทั่งก่อกองไฟก็มีสิทธิ์ที่จะมีวัตถุระเบิดอยู่ใต้พื้นดินเต็มไปด้วยระเบิดทั้งนั้นในสมัยที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามที่แม้กระทั่งอเมริกาเองที่ส่งทหารเข้ามารบทหารเองก็ไม่รู้ว่ารบเพื่อใครเพื่ออะไรครับแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตกันจำนวนมากมายมหาศาลแต่ว่าได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เลยก็คงจะเช่นเดียวกับที่เพลงที่ได้บ่งบอกไว้ว่านะฮะไม่ว่าจะยังไงก็คงเหลือไว้นะฮะในคราบน้ำตาแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่สูญเสียจากภัยสงครามก็คือผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้รู้อินูอินเอทั้งหลายนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้ในการขอเพลงนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพลงเพื่อชีวิตที่ได้ถ่ายทอดให้กับคุณตรงนี้ครับบทเพลงที่มีเรื่องราวของการสะท้อนความเป็นจริงในการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนในเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆของศิลปินที่ได้นำมาพูดถึงนะครับศิลปินลาวท่านนี้กวีสิไลนี่ผมกำลังดูเขาแต่งเพลงด้วยนะปัญญาเนี่ยเขาแต่งเพลงแล้วก็เห็นบอกว่าเขาสนิทกับอาจารย์ไข่มาริฮุน่ามากด้วยโอ้แล้วก็เลยส่งข้อความไปให้เขาเพื่อจะสื่อสารกันว่าคงมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศลาวบ้างในโอกาสต่อๆไปนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงของมาริโฮน่าเคเรียครับ

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ก็มีผู้ฟังจากหัดใหญ่โทรมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีว่าถ้าเกษียณแล้วจะได้จัดมาอีกไหมบอกเสียดายถ้าไม่ได้จัดทนดนตรีต่อ

ทยุแห่งประเทศไทยที่ทำงานนี่นะครับตอนนี้เราก็เครื่องมือก็พร้อมแล้วนะฮะทั้งการทำรายการแล้วก็ทั้งจะประกอบงานนะฮะส่วนตัวก็คือภาคหนังภาคซีรีส์วันนี้น้าคนที่สูญเสียภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็เป็นนักพากย์นะครับวันนี้ก็นักพากย์ไปกันเต็มเลยเจอกันนะฮะทั้งคนพากย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่มากันเต็มก็โปรเป็นเสียงเดียวกันเลยเรื่องการพากย์สมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เหมือนนักพากย์รุ่นเก่าๆสมัยก่อนนั้นนะครับวันเกิดนะเสกศักดิ์สิทธิ์นะฮะ71ปีก็ออกมาสักครู่นี้จะขัดใหญ่ขอเพียงหลังนะครับก็ผมก็ตอบได้คือว่าต้องรอแต่พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับแต่เขาสั่งให้หยุดก็อะไรก็จะหยุดถึงแม้จะเกษียณแล้วนะครับสำหรับวิทยุนะครับแต่ทีวีเนี่ยทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ก็จะยุติในอีกประมาณ2เดือนไม่ประมาณนะครับก็อีก2เดือนข้างหน้านี่แหละครับอีก2ครั้งก็จะยุติแต่เทปนะฮะเทปรายการเนี่ยก็จะนำของเก่ามานำเสนอกันแล้วก็ทางช่อง11เขาจะให้มาดำเนินรายการคือทำเป็นรูปแบบรายการแล้วก็นำเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยมาออกอากาศอันนี้กำลังรอพังรายการให้นิ่งๆก่อนนะฮะนะครับหลังพังรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในช่วงวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเดือนละสองครั้งต้นเดือนมาติดตามกันได้ครับทางจอทีวีส่วนทางวิทยุก็ได้ยินเสียงกันแบบนี้ก็จะทำหน้าที่กันต่อไปและเศรษฐศิษย์เชื้อกลางนะครับเพลงผมเลือกเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะครับเธอผู้เสียสละครับ

ก็มีขอปีกรักฟังที่กุชินารายณ์แต่ว่าฟังสวท.101ขอนแก่นหมายหยกไก่นะฮะลังหัดใหญ่จากหัดใหญ่แล้วอะไรก็ได้จากเกาะสมุยก็ทุกท่านเขาบอกว่าฟังกันมาเป็น20ปีอย่างนั้นเลยโอ้โหจะฟังอะไรกันเนิ่นนานต่อเนื่องขนาดนี้นะครับก็ทนดนตรีก็31ปีแล้วก็มันผูกพันกันนะก็มากกว่าความเป็นผู้ฟังผู้จัดหรือว่ารายการวิทยุธรรมดามันน่าจะเป็นแบบเหมือนสถานีวิทยุแห่งความเป็นพี่น้องไปแล้วนะครับก็มากกว่าความเป็นแค่การดำเนินรายการแล้วก็จัดรายการแล้วให้คุณฟังอย่างเดียวไม่ใช่มันผูกพันมาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะหมดแล้วสำหรับทนดนตรีไม่ว่ากิจกรรมใดๆทั้งกิจกรรมที่ทนดนตรีเองได้ทำหน้าที่แล้วก็ที่ไปช่วยงานหรือว่าไปทำหน้าที่ให้กับกิจกรรมอื่นๆเขาจะมีงานเร็วๆนี้ในเดือนอะไรกรกฎาอ๋อสกดาเดี๋ยวของเราจบงานของเราก็จะมีงานอื่นๆอีกที่เขาจะให้ไปช่วยงานซึ่งจะเป็นช่วงนู่นน่ะพฤศจิกาที่เมืองการนะฮะไปเมืองการกันในคอนเสิร์ตใหญ่อีกคอนเสิร์ตหนึ่งก็เป็นทีมเดียวกันกับภาษาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเพื่อนๆของทีมภาษาเขาก็ขอให้ไปช่วยพิธีกรนะฮะทั้งเราก็จะได้ไปเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกาด้วยย่นด้วยหลังจากที่เกษียณนะครับหลังจากสิงหาแล้วนี่ก็ตะเวนไปทำงานชดใช้เขานะครับคุณฟังขอหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่หมาป่าเกมอะไรนะหมาป่าเนี่ยลูกสาวก็ดูในมือถืออยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็อะไรใครโกหกอะไรเนี่ยหมาป่านะฮะผู้ฟังขอเพลงนี้มานานๆได้ฟังสักครั้งหนึ่งก็มอบให้กันละกันพอดีมีใช่ไหมครับคุณทุนชัยก็ฟังกันหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่และต้อมสองวัยจากคุณจิมฟังอยู่ที่พัทยาครับ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:37 ครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3:00 ถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 819 891และ 1467 KHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณของรายการถนนดนตรีอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีขอเพลงขอทานสะพานลอยจากวงคันไถสาวน้อยบ่อไร่จังหวัดตราด

ไล่ล่าป่าเขาหมาป่าเจ้าจริงรัดถิ่น

ไร้เรี่ยวไร้แรงแย่งกินเจ้าถิ่นหมาเมืองฝูงใหญ่ถูกถึงรุมฟัดกัดไล่ส่งเสียงร่ำไห้

ป่าคือถิ่นสู่น้ำสู่ดินสู่ถิ่นเคยนำหมาเฒ่าเจ้าฝันถึงวันไหวเงาเคยหอนเคยเห่าใต้เงาจันทรายามนี้หลับตาไร้พวกไร้เพื่อนฝันเจ้าลบเลือน

ท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีก่อนที่ขบวนแห่ของผู้ประกอบการจะมาถึงเราขอเสนอบทเพลงที่สร้างขึ้นด้วยความยากลำบากและความพยายามอันมากมายมหาศาลว่าจะได้นำมาเสนอต่อท่านในที่นี้

บทเพลงบทนี้มีชื่อว่าความฝันและความคิดอันชั่วร้ายของนักฟิสิกส์ประจำราชสำนักท่านกาลิเลโอ

เมื่อวันที่นังหงามาแสดงทนดนตรีไลฟ์ก็เคยถามว่าน่าจะจำเพลงกาลิเลโอได้ไหมบอกโอ้จำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็สามารถที่จะได้พอเราก็เลยเลือกนำมาต่อกันกับเพลงมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่ของณต้อมกิติพงษ์คันธการที่คุณจิมก็มาจากพัทยาก็จะปิดท้ายด้วยงานซึ่งเป็นเพลงประกอบในละครเวทีนะฮะซึ่งนักงานก็จะมีส่วนทำเพลงประกอบทั้งรายการโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นที่ได้เล่าให้ฟังถึงรายการในการของพี่โจยบางจากสองโลกที่ทำเพลงสืบเพลงน้ำฝนแต่งเพลงชื่อว่าเพลงน้ำฝนแล้วก็บังเอิญที่โจยก็บอกว่าชื่อของน้ำฝนนั้นคือชื่อเดียวกันกับชื่อของลูกสาวของพี่สืบนะคะเสถียรด้วยนี่นะครับก็คงจะได้ฟังกันเป็นเพลงท้ายแล้วก็ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองกับกาลิเลโอกันคุณโยช่วยเล่าแบบย้อนวันหลังช่วงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆเส้นทางการจัดรายการมาตลอด30ปีได้ไหมคะหรือตั้งแต่เริ่มแรกสุดยิ่งดีค่ะอยากฟังขอบคุณจากคุณคานาหรือกานา เดี๋ยวผมเขียนหนังสือแล้วมาช่วยอุดหนุนผมดีกว่านะฮะถ้าผมเขียนหนังสือสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจะได้มีเงินไปใช้หนี้สหกรณ์ที่กู้เข้ามาปิดท้ายกันด้วยกาลิเลโอแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
6: ายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
7: ดร.วิจารณ์สิมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ รายงาน
1: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็กขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาซิมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดกาดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดแคนไรท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เวลาที่ดนตรีจังหวะของมาริโฮน่าจะขยับได้นี่โหกว่าจะได้สักเพลงนึงก็นี่น่าจะเป็นเพลงที่บอกเร็วที่สุดของมาริโฮน่าใช่ไหมครับตอนหลังก็มีเพลงเร็วหลายเพลงนะครับแล้วก็เห็นเพลงสำนึกเพลงอะไรนะเพลงสนุกตอนหลังนี้ก็มีเยอะมากขึ้นแต่ก็จังหวะนี้น่ารักดีขอมาจากขอนแก่นมาให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ผมมีอยู่รุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงก็จัดให้อีกหลายเพลงครับขอท่านสะพานลอยจากวงคันไทยบ้างโอโหสิกรรมบ้างปีกรักบ้างลังบ้างเพลงช้าๆทั้งนั้นเลยก็จังหวะคึกคักกันสักหน่อยเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายไปกาลิเลโอกาลิเลอีเปิดไม่จบเพราะว่าความยาวตั้ง14นาทีกว่าก็มีผู้ฟังทางไลน์ส่งเข้ามาคุณเป็ด ND91 กาลิเลโอกาลิเลอีคุณตุ่มพัทยาก็บอกข้อมูลเพลงที่มาของเพลงมาให้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพลงแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีเรื่องกาลิเลโอของคณะประชาชนศึกษาราวปี2528เนื้อหาและการเปรียบเปรยเพลงนี้หยิบยกเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กลับถูกจองจำโดยศาสนาจักรในยุคนั้นนักงานใช้เรื่องนี้สะท้อนถึงสัจจะและความจริงของชีวิตที่แม้จะถูกปิดกั้นหรือกดขี่จากอำนาจใดๆความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับท่อนที่ร้องกาลิเลโอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่เองนะครับสัจจะนั้นมีชีวิตเอาคุณตั้มเนี่ยครับคุณตั้มภาษาอังกฤษมันก็ TUM คุณตั้มนะครับทำไมภาษาอังกฤษมันใส่ไม่โทรให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับยังมีเพลงดีๆอีกหลายเพลงนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะไม่ได้เปิดกันความยาวมากเหลือเกินนะฮะตอนนาแกก็จะลืมไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเนี่ยนะครับจริงน่าจะเอาไว้มีโอกาสเลือกนำมาเล่นกันในคอนเสิร์ตต่างๆก็ดีเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงในช่วงแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็มาสนุนดนตรีกันนะฮะก็อีกเดือนหนึ่งครับหลังจากคาราบาวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนเสกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของนเสกขึ้นมาได้เพลงหนึ่งเด็กชายดอยครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม26นาทีนะครับนักเดินทางของถนนดนตรีก็จะเดินทางกันอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผยออกมาแล้วแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าอันนี้เหมือนตอนที่ผมไปแรกๆเลยจำได้เลยปีแรกๆที่มีพี่แอดด้วยมีพี่โป่งด้วยโอ้แล้วก็มีศิลปินน้อยนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยด้วยสองคนนะฮะโอ้สนุกแน่งานนี้นะครับก็ไม่ควรพลาด5ธันวาคมนะครับกำหนดไว้แล้วแล้วผมก็จะไปดูด้วยนะครับผมจะไปทำไปช่วยงานด้วยนะฮะก็จะไปเป็นพิธีกรให้ด้วยครับก็ถึงตอนแรกถ้าไม่เชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วนะครับพอดีเขาจันไข่โทรมาเองเลยนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าจันไข่ก็จะมาให้กับถนนดนตรีพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องนะฮะก็คือมีอะไรก็ตอบแทนช่วยเหลือกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกันถนนดนตรีก็จะเป็นสื่อกลางให้สำหรับการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปช่วยงานถ้าเห็นว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะทำงานได้ก็ยินดีครับเดินทางกันได้อยู่ตลอดตอนนี้ก็เข้าสู่ซีรีส์6แล้วนะฮะก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆตามที่ที่เราอยากจะไปนะก็มีผู้ที่อยากจะให้เราไปหรือว่าผู้ที่เป็นมิตรของเราที่จะให้เราไปได้พบเจอกันหรือว่าไปช่วยงานหรือว่าไปมีอะไรกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเจอหน้ากันก็ยังดีก็ดีใจครับเราคงไม่อยากไปเจอกันในงานขาวดำหรอกนะครับวันนี้ก็เจอนักพากย์เก่าๆหลายท่านก็เลยก็คือว่ามันก็วันเวลานะถึงทุกวัน

โดมนครสวรรค์ไปทำนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้พร้อมๆกันกับป้ายของมาริโคน่ากันนะครับกับเพลงที่มีผู้ฟังที่ขอไว้ในกูเกิลฟอร์มตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องทยอยมอบให้สำหรับเพลงจังหวะสนุกๆแล้วนะครับที่จะมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายวันนี้ผมเอาเทปนะฮะที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วเวลาหมดไปซะก่อนทางวิทยุไม่ได้ฟังเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงปลายเพลงของจอบบรรจบที่นางงามเอามาร้องแล้วก็เพลง อะไรอะหนุ่มเพเนจรแล้วก็รู้สึกว่าวันจะจบที่หนุ่มเพเนจรไปใช่ไหมครับก็เลยเลือกนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งคุณตีบ้านสวนฟังจากสุพรรณบุรีขอเพลงนี้ไว้ฝนแรกครับ

ที่13นี้ที่จะมีการแสดงของดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอกับเป็นสุขจะไปคุยกับพี่แอดว่าอยากให้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นเพลงฝนดินอย่างเงี้ยนะครับหรือดอกไม้ริมทางนะฮะหาเพลงมาเล่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันออกไปแนวโฟกก็จะลำบากนิดนึงครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ชื่นชอบกับคุณจออิ๋มขอบคุณสำหรับทุกบทเพลงดีๆมีคุณค่ารับฟังจากเถียงนาจังหวัดลพบุรีแม่นะอิจฉาฝนใกล้จะตกหรือยังครับนะฮะก็คุณตั้มบอก10เพลงคาราบาวที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2025นะครับเพลงแรกคือ Made in Thailand เพลงที่2คือบ้าเพลงที่3คือรักทรหดเพลงที่4นางงามตู้กระจกเพลงที่5ยายสำอางเพลงที่6รั้วทะเลนะฮะเพลงที่7ล้างบางเพลงที่8คนหนังเหนียวเพลงที่9ทะเลใจเพลงที่10มหาลัยนะฮะกับทะเลใจในวันที่13ก็คงจะได้ฟังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเนื้อหาของชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะก็อีก2ครั้งนะครับเราก็แบ่งปันกันดูแลกันหลายคนอาจจะจองแล้วมาไม่บอกว่ามาไกลเพราะว่าจะต้องลางานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะถ้ายังไงถ้าจองไม่ได้ยังไงก็มาคือไม่อยากให้บอกเขาบอก walk in แหละครับแต่ว่าก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นไม่ได้ก็นั่งกันอยู่ข้างล่างก็ได้มันก็บรรยากาศเดียวกันนะครับก็ถึงแต่ว่าไม่ได้ดูบนเวทีแต่ก็เห็นอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาเอกชนที่เขาจัดมีคาราบาวเนี่ยบางทีมองกันแทบไม่เห็นหรือว่าเข้าไปก็มองเหลือตัวนี้หนึ่งต้องดูจอเอาจอก็บางทีก็ไกลครับนี่เรานั่งกันใกล้ชิดสำหรับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะก่อนจะล่ำลาในครั้งเดือนสิงหาคมกันต่อไปกับเพลงที่คุณขอมาแล้วผมว่าจะให้มอบให้กันในช่วงท้ายกับเทปที่เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอคือได้นำเสนอแต่ว่าไม่จบนะครับไม่จบนำเสนอแต่ไม่จบไม่ได้นำเสนอช่วงท้ายก็เลยคิดถึงเพลงคือเพลงดีๆนะครับที่นักงานนำมาเลือกมาเล่นแล้วก็มอบให้ถนนดนตรีบอกว่ามอบให้สำหรับคุณปิญโญเกษียณด้วยก็น้าแกตั้งใจเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะฮะบอกว่าเล่นที่นี่แล้วมีความสุขแล้วก็คือได้นำเสนออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยกังวลเรื่องคิวเพลงหรือมีใครจะมาต่อรอคอยที่จะมา อยู่ข้างหลังนะครับก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็เครื่องเสียงก็คุณภาพเสียงดีนะครับนาก็บอกว่าเสียงดีแล้วก็ผู้คนอยู่อบอุ่นเป็นกันเองน่ารักนี่ก็ทำให้ศิลปินได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ก็เช่นเดียวกันกับคาราบาวแล้วก็มาริโคน่าที่จะมาในลำดับต่อไปก่อนจะปิดท้ายของดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายผมก็จะนำเพลงนะฮะที่คุณขอฝนจางนางหายแล้วก็จะมาต่อกับเพลงปลายเพลงของพี่จ๊อบบรรจบเพลงหนุ่มพเนจรแล้วก็เพลงมีเพลงของพี่จ๊อบด้วยแล้วก็เพลงหนุ่มพเนจรของนักงานแล้วก็เพลงสุรชัยสามช่ามาต่อกันเนี่ยช่วงท้ายก่อนจะล่ำลากันไปในเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ให้กับทนดนตรีทั้งคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้เมนีเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วในวันที่เราจะเจอกันอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถูกป่ะใช่ลืมดูวันเวลาเพราะว่า13กรกฎาคมวันจันทร์ใช่ๆแล้วจะเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า
เรายังเป็นนักเดินทางนาทีสวัสดีครับ

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมนี่จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากแย่กูไม่แย่แย่อยู่กูจะแย่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่แย่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: แต่พรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกับเราด้วยในการที่จะนำปัญหาประเด็นหรือข่าวสารใดๆที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันดูซิว่าเรามีหัวข้อธรรมะใดๆที่นำมาปรับใช้ให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณทรงพลเชิญฟัง
0: ครับมีหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของประเด็นเนี่ยศีล5นะครับศีลคือความเป็นปกติมีศีลข้อ1ฮะที่ห้ามดื่มสุรายาเมานะฮะสุราเมรยะมัชฌปมาตถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิอย่างนี้เนี่ยศีลข้อนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยพระอาจารย์ศีล5บอกโอ๊ยผมถือไม่ไหวขอถือศีล4ละกันเพราะว่าต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนๆดื่มด้วยนะครับและในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมุมมองแล้วเนี่ยคือการดื่มสุราเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการขาดสติทำอะไรที่ไม่ยั้งคิดหรือนำไปสู่ความประมาทนะครับบางครั้งประมาทเลินเล่อเนี่ยขับรถแล้วไปชนเขาหรือไปทะเลาะวิวาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางโลกและทางธรรมเนี่ยมองว่าการดื่มสุรานำพาไปสู่การทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่มีข้อเห็นแย้งครับก็มีคนบอกว่าถ้าเราทานแอลกอฮอล์แล้วเมาเยอะด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะคือกินเหล้าเมาอยู่ที่บ้านอ่ะ
1: เออ
0: สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพระอาจารย์นึกออกไหมผมก็ไม่ได้ไปขับรถชนคนตายผมก็ไม่ได้ไปด่าทอใครผมก็ไม่ได้ไปชกกับใครไปทะเลาะวิวาทกับใครกินเหล้ากินเบียร์อยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นแหละแล้วแบบนี้เนี่ยให้มันผิดไหมพระอาจารย์คือถือศีล4ได้ไหมไม่ถือศีล5อ่ะพระอาจารย
1: ์โอเคเอาทีละเรื่องก่อนว่าโทษของสุราเนี่ยมันเกิดกับไม่ใช่แค่คนอื่นนะกับตัวเราก็เกิดด้วยคือเราจะดูอะไรที่มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มอง3ระยะ2นัยยะนัยยะแรกคือตัวเราคนอื่นและ2ฝ่ายนี่คือ3ระยะนะตัวเราคนอื่นและ2ฝ่ายนัยยะที่2คือปัจจุบันนี้ต่อมาและที่สุดต่อมาอีกนะคือ2นัยยะ3ระยะโอเคนะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นนี่เราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ขับรถไปไหนเราก็นอนอยู่บ้านเมาแอเฉยแต่โทษเกิดขึ้นกับตัวเราพระพุทธเจ้าตรัสโทษของสุราเอาไว้แล้วความเป็นนักเลงสุราขึ้นมาอย่างนี้นะคำว่านักเลงเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณเชี่ยวชาญด้านนี้เลยคุณจะเก่งว่าสุราอันนี้กินแล้วกับอันนี้ถึงจะอร่อยกับแก้มันนี่อะไรเป็นไงคือรู้วิธีกินรู้วิธีหาความสุขทางด้านนี
0: ้
1: 1โทษของมันคือจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรค
0: ครับ
1: ตับนี่อ้าวโดนก่อนใช่ไหมเลือดหัวใจสมองนี่ข้อที่สองด้วยคือเป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญาเราคิดอะไรไม่ค่อยออกมันก็จะเมามึนๆนะแล้วข้อที่สามเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์กินนี่มันไม่ได้กินฟรีนะเสียเงินนะ
0: เสียตังค์ครับ
1: แล้วมันแพงกว่าน้ำเปล่าแน่นอนอ้าวอันนี้สุราเนี่ยนะแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดโรคโรคคือโรคนี่คือเราพูดไปแล้วเนาะโรคคือร่างกายเราจะเสื่อมไปเนาะ
0: กินไปแล้วไม่ดีหรอกครับพูดง่ายๆกินไปแล้วเนี่ยมีแต่เสื่อมลงร่างกายจิตใจ
1: ใช่
0: แต่คนกับมันสนุกนะพระอาจารย์มันคลายทุกข์ไงพระอาจารย์คือคนที่ดื่มส่วนใหญ่อ่ะจิตใจเนี่ยคืออยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข
1: ์ก็เลยมาทำความเข้าใจก่อนว่าทุกข์สุขเนี่ยเรามีจากการดื่มสุราแน่นอนแต่ว่าโทษที่มันมีมาเราต้องมาเปรียบเทียบด้วยเพราะมันมาด้วยกันหนึ่งนอกจากเกิดโรคแล้วเนาะสองทอนกำลังปัญญาแล้วสามเสื่อมทรัพย์แล้วสี่ยังให้เกิดทะเลาะวิวาทถ้าจะมีการทะเลาะวิวาทมันจะเกิดง่ายกว่าตอนเมา
0: แ
1: ต่ตอนไม่เมาเนี่ยมันจะเกิดยากหน่อย
0: อ๋อครับอัน
1: นี้ก็ข้อที่สี่ละแล้วข้อที่ห้าเนี่ยจะทำให้เกิดไม่รู้จักละอายไม่รู้จักละอายแล้วข้อที่6ก็คือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการไม่รู้จักละอายอย่างเช่นว่าการที่เราจะพูดแบบแซวคนอื่นพูดเล่นพูดขนองเงี้ยตอนไม่เมาเนี่ยมันจะละอาย
0: ครับ
1: แต่พอเมาแล้วเฮ้ยพูดได้ไม่เป็นไรตลกโปกฮาทำอะไรไม่รู้จักละอาย นะมันก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามมาเพราะนั้นโทษเนี่ยมันจึงมีท่านจึงจัดหมวดพวกนี้อยู่ในสิ่งที่จะทำให้เราตั้งอยู่ในความประมาทแน่นอนว่าตอนที่เราทำเนี่ยคำนี้นะหมายถึงอะไรคำว่าการตั้งอยู่ในความประมาทหมายความว่าตอนที่คุณทำมันยังไม่เสียอะไรตอนที่เรากินเราก็มีของอยู่แล้วเราไม่เสียเงินเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครเราก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเราเองก็ไม่ทำอะไรละอายจักก็ยังมีสติสัมปชัญญะครบไม่เห็นมีโทษอะไรใน6อย่างนี้เลยตอนเรากินจิบแรกนะจิบแรกปีที่2แต่ว่าถ้ามันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงที่เราดื่มเหล้านี่แหละถ้าโทษ6อย่างนี้จะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงที่คุณดื่มเหล้านี่แหละไอ้ตอนที่ยังไม่เกิดเนี่ยท่านจึงเรียกว่าทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งไม่ได้มีแค่ดื่มสุราอย่างเดียวอย่างเช่นมีการเล่นการพนันมีการคบเพื่อนชั่วตอนเล่นการพนันเราก็ยังไม่เสียนี่เราได้อยู่ใช่ไหมตอนที่คบเพื่อนชั่วเราก็ยังไม่มีอะไรเขายังช่วยเหลือเราอยู่แต่ถ้าปัญหามันจะเกิดตรงนี้ทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกันมาการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันรวมถึงการดื่มสุราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กระเทือนใครอ่ะแต่มันกระเทือนตัวเราอ่ะถ้ากระเทือนตัวเราเช่นทอนกำลังปัญญาเป็นโรคเสื่อมทรัพย์คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราก็กระเทือนไปด้วยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโทษมีแต่ท่านก็จึงว่างดคือเว้นการดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ถ้าจะดื่มจริงๆนะอย่างที่คุณจงบนว่ารักษาศีล4ได้ไหมได้ก็เอาเปลี่ยนข้อ5นี่ไม่ต้องเอาข้อ5นี้ก็ได้เพิ่มสัมมาวาจามาอีก3ข้อสัมมาวาจาคือไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าเรายังพอที่จะควบคุมวาจาของเราได้แสดงว่าการดื่มของเราเนี่ยมันยังไม่เกินขีดที่จะให้ประมาทเข้าใจไหมนะ
0: เข้าใจครับ
1: เพราะว่าถ้ามันเข้าไปในร่างกายเรามากๆแล้วสุราเนี่ยแล้วมันทำให้สมองเรามันทำงานไม่เต็มที่ปุ๊บคุณเสื่อมกำลังปัญญาละมันก็จะออกผลมาเป็นวาจาที่เพ้อเจ้อหยาบพูดยุยงให้แตกกันนี่ก็จะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเราคุมวาจาเราได้กินแค่นี้พอนะนี้พอได้ก็ยังมีโทษน้อยหน่อยนั่นเองจำบ้าง
0: ก็เป็นเรื่องของสุรายาเมานะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยเพราะว่า1เสียทรัพย์นะฮะเสียเงินซื้อ2เนี่ยเสียสุขภาพและสุดท้ายอันที่3เนี่ยอาจจะสูญเสียสติสัมปชัญญะในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะพระอาจารย์เพื่อนผมเนี่ยเขาเคยบอกว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอย่าเอาไปวางไว้ข้างตัวอย่าเล่นโซเชียล
1: ทำไม
0: เพราะว่าพอเมาแล้วเนี่ยโพสต์ไปทั่วเลยพระอาจารย์โพสต์ไปทั่วด่าคนเข้าไปทั่วหรือทำอะไรที่แบบพอตื่นมาปุ๊บพระอาจารย์จะมีประโยคนึงนะอยู่ในหัวเอ้ยไม่น่าเลย
1: ไม่น่าเลย
0: ว่าคืนทำอะไรไปเอ๊ะทำไมคือกว่าจะรู้สึกตัวคือสายซะแล้วไงฮะคือทำไปเมื่อทุ่มสองทุ่มตอนดื่มกำลังเมาเช้ามาอ้าวตายแล้วฉันไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับอาจารย์แล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วเวลาผ่านไปสองทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าคนเห็นหมดแล้ว
1: อ
0: ะไรต่างๆที่เราเขียนไปบางทีเราก็ไม่น่าจะเขียนเลยบางทีไปด่าคนโดยที่บางทีคือในข่าวเราก็เห็นนะพระอาจารย์ที่ดาราบางทีก็เมาอ่ะเมาแล้วไปโพสต์ไปเขียนอะไรแล้วก็ตอนหลังแล้วก็เกิดปัญหาปุ๊บก็บอกว่าอ๋อผมเมาครับ
1: นั่นแหละ
0: เราก็จะเห็นเลยเมาแล้วขับเลยมันก็เห็นนะคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ดื่มมาดีที่สุดและที่สำคัญนะครับเอาคิดง่ายๆนะฮะเหล้านี่แพงนะพระอาจารย
1: ์เสียเงิน
0: ที่พระอาจารย์บอกอะแพงกว่าน้ำเปล่าเอาถูกๆจริงๆเนี่ยเบียร์ถูกๆเนี่ยยังไงก็แพงกว่าน้ำเปล่าพระอาจารย
1: ์
0: แล้วเราจะไปเสียเงินเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเสียสุขภาพด้วยทำไมเนาะ
1: มันก็เลยมาถึงประเด็นตรงนี้คุณจงบนว่างั้นเราจะหาความสุขอะไรแทนเพราะว่าที่เขาไปดื่มเหล้ากันเขาก็หาความสุขไง
0: ใช่ๆคือเขาหาความสุขบางคนเขาเรียกว่าอยากจะพ้นทุกข์ด้วยนะพระอาจารย์โอ้โหเครียดทั้งวัน เลยโอ้มันทุกข์มันอยู่บ้านแล้วมันโอ้โหเมียด่ากินเหล้าเลยเงี้ยมีอาจารย์คือจริงมันมีคือกินเพื่อดับทุกข์อ่ะผมบอกเลยกินเพื่อดับทุกข์คือนั่งสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้ไงพระอาจารย์โอ้แบบโดนด่ามาปุ๊บให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้เอากินเหล้ากับเพื่อนเลยปรับทุกข์นี่อย่างงี้
1: หรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันต้องฉลองอย่างเงี้ยเช่นคุณประสบความสำเร็จอันใดอันหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นอกจากดับทุกข์แล้วก็ยังต้องฉลองความสุขก็ต้องโดยการกินเหล้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงมาต้องมาดูตรงนี้ว่าเอ๊ะความสุขเนี่ยมันอะไรจริงๆคือความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มีอย่างเงี้ยนะความสุขที่ไม่ควรเสพก็คือจากการดื่มสุราจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความสุขอยู่แต่ความสุขอันนี้ไม่ควรเสพแล้วก็ถ้าคุณจะฉลองจริงๆถ้าจะฉลองจริงๆคือเฮ้ยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะดีใจอย่างเช่นวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคุณสมบัติ
0: คร
1: ับ โอ้กว่าเราจะเกิดมาเนี่ยมันยากจนกว่าจะแม่จะคลอดลูกโอ้ชีวิตหนึ่งต้องเสี่ยงเพื่อให้ได้อีกชีวิตหนึ่งมาแล้วกว่าจะเกิดเป็นคนนี่โอ้ต้องทำความดีอย่างมากกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นยากขนาดนี้ต้องฉลองเหรอวะใช่ไหมฉลองมันก็เลยต้องดื่มสุราอย่างท
0: ี
1: นี้ก็เลยต้องมามองมุมนี้ว่าถ้าอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้มาเนาะไม่ว่าจะเช่นโครงการนี้สำเร็จหรืองานที่ยากๆสำเร็จวันเกิดได้มาเงี้ยปีละครั้งเท่านั้นเองก็ต้องฉลอง
0: ครับ
1: สิ่งอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้แล้วคุณสมบัติแล้วมันมีค่ามากเราอยากให้มองมุมนี้ว่าสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยเราไม่ควรจะมาทำลายแล้วควรจะต้องรักษาไว้ให้ดีได้มาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องฉลองด้วยการที่ทำความดีทำอะไรที่มันทำได้ยากๆเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่มันทำได้ง่ายๆเนี่ยมันเสียชาติเกิดนั่นคือว่าคุณเกิดมาแล้วคุณทำอะไรที่มันไม่ดีคุณจะทำไปทำไมมันเสียเวลาคุณเกิดมาแล้วในเมื่อมันยากคุณทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วคุณทำได้แล้วคุณยิ่งควรจะต้องทำที่มันดีๆยิ่งขึ้นไปมันถึงจะดี
0: อันนี้
1: คือเราต้องคิดแบบนี้ตรรกะความคิดต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำความชั่วด้วยการดื่มสุราด้วยการหาความสุขที่มันไม่ดีเราก็มาหาความสุขที่มันดีนะเช่นให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานมีความสุขก็ได้นะหรือช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขก็ได้เดี๋ยวบางทีบางคนวันเกิดใช่ไหมก็ไปบริจาคทานอันนี้ดีนะหรือวันเกิดแล้วก็ทำบุญใส่บาตรอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ไปทำเป็นอาสาสมัครใดๆที่จะทำความเจริญความพัฒนาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ดีหรือมาปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นไปอีกเนาะก็เป็นความสุขที่ควรเสพมากขึ้นด้วยไปเพราะฉะนั้นความสุขเราต้องดูว่าความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มี
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ไม่เถียงหรอกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นอยู่แต่ว่าโทษมันมากเราเห็นโทษของความสุขที่มีโทษเราก็อย่าไปเสพความสุขแค่นั้นเราให้มาเสพความสุขชนิดที่ดีๆนะก็เช่นจากสมาธิมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าจิตเรามันต้องละเอียดแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปแต่บางทีเราทำเองไม่ได้เราก็ให้เพื่อนช่วยมีกัลยาณมิตรที่จะคอยแนะนำจะเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นเพื่อนเราบ้างในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เราจะหาความสุขเช่นเล่นกีฬาก็มีความสุขได้เนาะมีโทษน้อยด้วยเราก็เปลี่ยนเป็นความสุขประเภทอื่นแต่เป็นการเฉลิมฉลองประเภทอื่นที่จะให้มีโทษน้อยมีคุณให้มากนั่นเองเช่น
0: บ
1: ้าง
0: ครับก็เป็นวิธีการมันมีอีกวิธีในการพ้นทุกข์นอกจากการดื่มสุรานอกจากการเฉลิมฉลองความสำเร็จคือผมว่ามันเป็นอายุของช่วงวัยด้วยสมัยผมเด็กๆสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยวันเกิดทีไรฉลองกันทุกทีพออายุเยอะๆขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนแล้วฉลองด้วยการเข้าวัดไปหาพ่อหาแม่อย่างเงี้ยคือมันอาจจะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะหรือว่าความคิดอะไรต่างๆนะพระอาจารย์มันทำให้การกระทำของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ครั้งที่เราจะดื่มเหล้าฉลองกับเพื่อนเนี่ยทุกปีทุกวันเกิดของทุกคนเนี่ยแม่มันตายกันพอดีนะพระอาจารย
1: ์
0: 365วันเกิดก็สัก10คนเนี่ยโอ้โหตายแล้วเราร่างกายมันก็ไม่ไหวอ่ะพระอาจารย
1: ์แล้วมันจะมีค่ายโยมแบบนี้อย่างเช่นว่าฉลองวันเกิดแล้วงั้นเราก็ไปออกกำลังกายกันตีปิงปองเล่นเทนนิสปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งฉลองวันเกิดนี่มันจะดีหรือเปล่าไม่ต้องกินเค้กไม่ต้องกินอะไรให้มันสุขภาพมันแย่ใช่ไหมแต่ฉลองวันเกิดหรือไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัดฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันเนาะก็ดีด้วย
0: มันขึ้น ขึ้นอยู่กับเพื่อนขึ้นอยู่กับสังคมด้วยนะมั้งพระอาจารย์เพราะว่าอย่างกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเวลาจะฉลองวันเกิดทีนะถ้าจะฉลองเนี่ยไปวัดทำบุญถวายสังฆทานหรือถ้าเกิดไม่ทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆเลยอยู่กับพ่อกับแม่จบแต่หลังๆจะเป็นแบบเนี้ยนิ่งๆอยู่กับพ่อกับแม่หรือมีอีเวนต์หน่อยก็ถวายสังฆทานไปทำอะไรกับครอบครัวก็ไม่ได้จะชวนเพื่อนชวนฝูงอะไรนะมันจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยเราเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะหาความสงบแบบอาจารย์มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคนรุ่นวัยรุ่นหรือว่ารุ่นหลังๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเขายังต้องมีสังคมแต่พอเราอายุมากขึ้นเลข4เลข5แล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอ๋อเราต้องการความสงบแล้วเราต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันพ้นทุกข์ด้วยความสงบอาจารย์อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งก็ได้
1: ใช่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ว่าจะทำให้อินทรีย์ของเรามีความแก่กล้าขึ้นด้วยอินทรีย์เนี่ยคือสภาวะความที่จิตของเรามันจะสุกงอมไปในทางที่จะเป็นนิพพานมากขึ้นเนาะอินทรีย์ก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างเนี้ยมันมีการพัฒนาเติบโตขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปเราก็จะทำให้จิตเราเนี่ยน้อมไปในการทำความดีได้ง่ายขึ้น
0: คร
1: ับแล้วการความชั่วได้ยากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอินทรีย์เราแก่กล้าตามอายุที่เราเพิ่มขึ้นได้นั่นเองใช่ป่ะ
0: ครับครับมีอีกประเด็นหนึ่งพระอาจารย์บ่วงกรรมกับบ่วงทิพย์มันยังไงแล้วพระอาจารย์มีบ่วงชีวิตคนเรามีบ่วงนะครับ
1: ใช่คือเรื่องนี้พระอาจารย์ได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของสมการชีวิตสัปดาห์ที่แล้วที่พูดไปคนเดียวนะอธิบายถึงเรื่องของบ่วงเราพูดถึงคนที่เขาเป็นหนี้นะแล้วก็เป็นหนี้ติดหนี้ทั้งหนี้ธุรกิจหนี้ในระบบหนี้นอกระบบหนี้รถหนี้บ้านโอ้แล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะเนาะพอเป็นหนี้พวกเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยคือเหมือนกับถูกบีบคั้นมากๆเนาะทำให้พระอาจารย์นึกถึงอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเรื่องเกี่ยวกับบ่วงนั่นคือกับดักก็เลยจะมาพูดเพิ่มเติมกับคุณสมบัติตรงนี้เป็นประเด็นที่เราให้คุยกันว่าทุกวันเนี้ยคุณสมบัติเรามีในสังคมเราเนี่ยมันจะมีบ่วงเดี๋ยวที่เขาวางกับดักกันเอาไว้นะบ่วงกับดักก็ไว้อย่างเช่นระบบดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะนะก็จะเป็นกับดักที่เขาวางเอาไว้ล่อไว้ให้เราเข้าไปติดนะคนที่กู้เงินแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช้เงินคืนตามสัญญานะโอ้ดอกเบี้ยทบต้นขึ้นนี่โอ
0: ้แล้วมีเบี้ยปรับด้วย
1: นั่นนะโอ้แบบบานเลยพวกหนี้นอกระบบทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลใดๆแล้วทำไมไปถึงจุดนั้นได้อ่ะก็เพราะว่าคุณก็ติดบ่วงอีกอันหนึ่งคือบ่วงทางสังคมนะเช่นฉันต้องเที่ยวต่างประเทศฉันต้องขับรถดีๆ
0: อันนั้นต้องบอกเลยนะสมควรที่จะโดน
1: ก็นี
0: ่ไม่น่าสงสารเลยไม่น่าสงสารเลย
1: หรือลูกต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์อย่างนี้นะ
0: โอ้ย
1: ลูดผ่านบัตรเครดิตได้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็พอเป็นหนี้มากขึ้นมันหลุดยากละ
0: ใช่แต่ถ้าบ่วงด้วยความจำเป็นเนี่ยผมเห็นใจนะพระอาจารย์ไม่มีจะกินต้องไปกู้เขาเพื่อที่จะทำทุนเพื่อที่จะหาทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนจำเป็นอย่างนี้จริงๆหรือบางคนเนี่ยโอ้ยไม่มีบ้านคืออันนี้อีกอันหนึ่งนะคือโอ้ยบางคนต้องไปกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านเพราะไม่งั้นก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็จำเป็น
1: อ
0: ่ะจำเป็นคือสัญญาสมมติไปกู้แบงก์อาจารย์โอ้โหสัญญามาเป็นปึกตัวหนังสือเล็กนิดเดียวคือด้วยความอยากได้เงินอ่ะไม่อารอดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ไม่สนก็ต้องเซ็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือหลายคือบ้านมันเป็นปัจจัย4อันนั้นมันก็คือบางคนก็มีความจำเป็นไงคือถ้าทำด้วยความจำเป็นอันนี้น่าเห็นใจกู้เพื่อมามีที่อยู่กู้มาเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็กิจการเจ๊งหรือโดนไล่ออกเลย์ออฟเนี่ยก็สาหัสเหมือนกันแต่ถ
1: ้
0: าเกิดกู้เพื่อความฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่น่าเห็นใจใช่ใช
1: ่คือมันก็จะมี2ระดับนะที่เราจะต้องดูแยกกันจริงๆมี3ระดับด้วยนะคืออันดับแรกที่ว่าคุณมีหนี้ต้องกู้เงินแล้วด้วยความที่ฟุ่มเฟือยนะหรืออันที่2คือด้วยความจำเป็นอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่าหรือระดับที่3เนี่ยคุณไม่เป็นหนี้เลยด้วยซ้ำนะมีเงินพอมีแรงต่างมากมายแต่ว่าในทุกระดับเนี่ยมันมีทั้งที่ติดบ่วงและไม่ติดบ่วงก็มี คำว่าที่บ่วงในที่นี้ก็คือความยึดถือที่คุณได้ยึดถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่าแล้วอย่างเช่นว่าคนที่ต้องยึดถือในสถานะทางสังคมว่าฉันต้องมีรถมีบ้านไปเที่ยวต่างประเทศลูกเรียนอินเตอร์อันนี้คือยึดถือนี่อันหนึ่งใช่ไหมยึดถือมาก
0: ในขณะมาก
1: ในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้จะยึดถือจุดนั้นแต่ว่าเขามีความจำเป็นในการต้องใช้เงินไอ้ความจำเป็นตรงเนี้ยเขาก็ยึดถือในความจำเป็นนั้น
0: ครับ
1: คุณโยมเข้าใจไหมคือความจำเป็นของแต่ละคนมัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: มันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องยึดถือ
0: จริตคนกิเลสคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมพยายามจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
1: แล้วกิเลสเนี่ยนะคุณโยมมันก็ทำให้สิ่งที่มันดูเหมือนไม่ค่อยจำเป็นว่าจำเป็นขึ้นมา
0: ครับ
1: อย่างคนที่เขาว่าลูกต้องเรียนอินเตอร์เขาก็จำเป็นของเขา
0: ใช
1: ่ลูกที่ฉันต้องขับรถแบบนี้ฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ก็จำเป็นของฉันอย่างนี้เพราะกิเลสเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเออความจำเป็นของเราอาจจะลดลงว่ากิเลสคุณเบาบางกว่าแต่มันก็จะมีจุดที่เราจะต้องไปติดอยู่ดีอันนั้นมากหรือน้อยถ้าคุณติดมากคุณก็ถูกรัดแน่นตัวอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไอ้บ่วงที่เขาทำจากเส้นเชือกที่เป็นเส้นหนังเนาะเส้นเอ็นแล้วมันก็คมด้วยแล้วถ้าตอนแรกๆมันหลวมๆอยู่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอมันเริ่มรัดแน่นเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรัดถึงขาของกวางเนี่ยนะมันก็จะบาดทั้งหนัง

0: นะบาดหนังแล้วก็บาดเนื้อเข้าไปถึงเอ็นจนถึงกระดูกนั่นน่ะแต่เพราะมันแรดแน่นเข้าแน่นเข้าจะปาดกัดก็ไม่ได้เพราะว่าเชือกมันคมอันนี้คือเหมือนกับว่าคนที่ติดบ่วงใดบ่วงหนึ่งแล้วไม่ว่าจะชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จอันใดอันหนึ่งแล้วแล้วเวลาจะพยายามจะปลดเนี่ยมันก็จะเจ็บด้วย
1: ครับ
0: ก็เลยจะต้องมาดูว่าบ่วงในที่นี้คืออะไรแล้วท่านก็เปรียบกับความยึดถือนั่นเองแล้วความยึดถือเนี่ยเป็นบ่วงบ่วงของมนุษย์ก็จะแบ่งเป็น2 อย่างบ่วงของมนุษย์ก็คือพวกดอกเบี้ยระบบเงินตราที่เขาวางแผนเอาไว้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบ่วงอันหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วคุณหยุดขับเคลื่อนไม่ได้เลยเศรษฐกิจมันเหมือนจักรยานที่คุณต้องปั่นไปข้างหน้าปั่นไปข้างหน้าถ้าคุณหยุดปุ๊บล้มทันทีล้มทันทีไม่ได้ในหลวงเราเนี่ยจึงมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำให้การดำเนินไปเนี่ยมันเป็นไปได้หยุดก็ได้ดำเนินไปก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ได้มีระบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของระดับมหาภาคระดับโลกที่เขามีดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ว่าต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวช้าเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปเขาต้องเอาดอกเบี้ยขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอลงช้าเกินไปเขาก็ต้องออกดอกเบี้ยลดเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าแต่ดอกเบี้ยนี่จะเป็นเหมือนกับคันบังคับที่เขาจะปรับแต่คือที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยหลังจากมีประธานเฟดคนใหม่มีเรื่องระบบการเงินใหม่ world order ใหม่เขาเพิ่มดอกเบี้ยแล้วคุณสมบัติ
1: ครับ
0: เพราะว่ารู้สึกเงินมันเฟ้อมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจล้ำหน้าเกินไปเขาต้องชะลอลงแล้วมันก็จะเข้าสู่ภาวะทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อไปในเวลาเดียวกันถึงแบบนี้ปุ๊บเราก็จะของก็แพงเงินก็น้อยแล้วมันก็จะเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้น
1: เขาเรียกว่าข้าวของแพงค่าแรงถูกใช่ไหม
0: ใช่สภาวะนี้แหละทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยธรรมะเนี่ยเราจะช่วยยังไงจะช่วยเรายังไง
1: ช่วยยังไง
0: ช่วยตรงที่ว่า1เวลาที่เราจะหาความสุขตรงความสุขที่เกิดจากในโลกอย่างที่คุณสมบูรณ์พูดมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าดื่มสุรามีความสุขใดๆพวกนี้อันนี้เป็นความสุขที่อยู่ในโลกเราก็เรียกว่าโลกธรรมจะมีเงินทองอาหารปัจจัยสี่ใดๆชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญสุขพวกนี้จะมีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไปยึดติดตรงนี้เมื่อไหร่ปึ้งฉันชอบเงินทองฉันชอบสิ่งของฉันชอบยศตำแหน่งสรรเสริญเราติดอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยเวลามันเสื่อมไปเราจะทุกข์มากไงเราจะทุกข์มากเราจะทุกข์มากตรงนี้ก็คือเราจะมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขยินร้ายในเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อย่างเงี้ยเราจะทุกข์มากคือเราติดบ่วงแล้วเราจะถูกบีบคั้นทีนี้พอถูกบีบคั้นปุ๊บบางทีมันทำชั่วได้ทำชั่วได้เช่นด่าลูกได้ด่าผัวได้ด่าเจ้านายได้ลงโซเชียลโพสต์ลงโซเชียลไม่อายใครกินเหล้าทำอาชญากรรมโกงได้ทุกอย่างอันนี้คือติดกับดักของมารเต็มๆตรงที่ว่ามารก็จะทำให้เราแบบทำไม่ดีไงหรือถ้าเราไม่ไปถึงขนาดทำไม่ดีเราก็จะถูกบีบคั้นเราก็จะแบบโอ้อยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะแฮปปี้เราอยู่ไม่เป็นสุขแต่ว่าทางออกอื่นมีทางออกที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือถ้าเรามีเงินทองมีหนี้เงินทองนี่ขึ้นมาในรูปของหนี้ก็ตามหรือว่าเป็นไม่มีหนี้ก็ตามเนี่ยนะหรือตำแหน่งหรือใดๆเนาะเงินทองสรรเสริญก็คือลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยเราไม่ยินดีในสิ่งนี้เราไม่ยินดีในสิ่งนี้หมายความว่าถ้ามันไม่มีนะเช่นเราไม่มีเงินเรามีหนี้แทนแล้วเราก็ถูกด่าแทนแล้วเราก็ไม่มียศแทนเสื่อมจากยศแล้วเราก็มีความทุกข์อยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ยินร้ายที่เรายินร้ายในทุกข์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะเรายินดีในสุขที่มันยังไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: ที่เรายินร้ายในความเสื่อมลาภที่เรามีตอนนี้เช่นเรามีหนี้เพราะเราเดินยินดีในเงินที่เรายังไม่มีเข้าใจไหมเรายินดีในเงินที่เรายังไม่มีเราจึงยินร้ายในหนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณก็ยังมีความยินดียินร้ายนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ยินร้ายด้วยการที่เราก็ไม่ยินดีงั้นเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยเราอยู่กับมันได
1: ้ครับ
0: จุดประสงค์ที่เราต้องอยู่กับมันได้เพราะอะไรก่อนคุณสมบัติเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่กับหนี้เฮ้ยคุณต้องออกจากหนี้นี่นะ คุณต้องออกจากหนี้นี้แต่ถ้าว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่สมดุลอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันออกจากหนี้ไม่ได้มันหลุดจากบ่วงเนี้ยไม่ได
1: ้
0: นึกถึงสัตว์ที่ติดบ่วงเนาะถ้ามันตกใจมันวิ่งมันดิ้นพล่านยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้ามีแต่แน่นเข้าเพราะนั้นทำไงเฮ้ยคุณต้องนิ่งๆก่อนดีดูดีสถานการณ์เป็นไงเนี่ยมันรัดตรงไหนเราจะกัดตรงไหนเราจะหาช่องยังไงเหมือนกันว่าถ้าเราตกอยู่ในตอนนี้เรามีหนี้แล้วถ้าคุณยินดียินร้ายโอ้ยินดีในการที่เมื่อไหร่จะปลดหนี้ยินร้ายในตอนที่ว่าฉันมีหนี้อยู่ตอนนี้คุณจะคิดอะไรไม่ออกเลยคิดอะไรไม่ออกพอคิดอะไรไม่ออกปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ทำไงตอนนี้นิ่งๆก่อนตั้งสติดิตั้งสติแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พอตั้งสติได้ปุ๊บหนี้มีเท่าไหร่เป็นหนี้แบบไหนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเราลิสต์มาดูเสร็จปุ๊บเราจะกำจัดตรงนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะเปลี่ยนหนี้รูปแบบนี้ให้ดอกเบี้ยเป็นงี้มันจะค่อยคิดออกขึ้นมา
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันจะค่อยคิดออกขึ้นมายศก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันเสื่อมยศก็เหมือนกันถูกด่าว่าก็เหมือนกันมีดราม่าทางโซเชียลก็เหมือนกันเราต้องนิ่งๆก่อนอย่ายินดีอย่ายินร้ายดูสถานการณ์รอบคอบเราอยู่ตรงไหนอยู่กับมันแล้วเรารู้แล้วเราถึงจะหาทางออกได้ว่าเป็นยังไงซึ่งทางออกนี้นะพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วด้วยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐ
1: ครับ
0: จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างนี้นั่นคือไม่ด่าใครไม่ว่าใครนี่คือสัมมาวาจาไม่คิดร้ายกับใครนั่นคือสัมมาสังกัปปะแล้วก็เราก็ต้องไปตามทางที่ถูกต้องนั่นคือสัมมาทิฏฐิจ
1: ุ
0: ดเราจะต้องมีความสงบระงับนั่นคือสัมมาสมาธิสัมมาวายามะมีสมาสติด้วยมันก็ต้องอยู่ตามแนวศีลสมาธิปัญญาทางต้องออกทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีออกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ยินดีไม่ยินร้ายอยู่นิ่งๆแบบตั้งสติดีๆแล้วเราจะเจอทางออกคือมรรคแปดซึ่งจะออกได้จากทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะถูกด่าถูกนินทาเป็นหนี้อยู่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจะเจอทางออกซึ่งทางออกนี้คือมรรคแปดแน่นอน
1: ครับ
0: เราจะออกจากสถานการณ์ที่มันถูกบีบคั้นเนี่ยได้จุดนั้นนี่คือจึงบ่วงและทางหลุดออกจากบ่วงที่อยากจะเพิ่มเติมจากเอพิโซดที่แล้วที่ได้พูดไปด้วย
1: ครับครับบ่วงคือภาระผูกพันที่เราสร้างขึ้นในโลกแห่งนี้นะครับแต่ละคนมีบ่วงมากน้อยไม่เท่ากันความจำเป็นก็ไม่เท่ากันดังนั้นหลักการที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ได้นะครับไม่ใช่กดตายตัวที่จะต้องโอ้ต้องหลุดจากบ่วงสมมติมี3บ่วงเนี่ยเอาทีละบ่วง เอาทีละบ่วงแล้วก็เอาที่เท่าที่ทำได้เท่าที่เราไหวนะครับอันนี้ก็คือบ่วงมันก็เป็นทุกข์นะพระอาจารย์
0: ใช่ป่ะใช
1: ่บางทีคนก็ไม่ได้อยากจะหาบ่วงตรงนี้นักหรอกเพียงแต่ว่าความจำเป็นทางสังคมความจำเป็นในทางชีวิตมันทำให้คนเราเนี่ยไปติดบ่วงโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าติดแล้วเนี่ยวิธีการปลดภาระต่างๆเนี่ยก็มียากมีน้อยแตกต่างกันไปนะก็ต้องอดทนแล้วก็สู้กันเป็นวันๆไปนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพราะนี่คือรายการสมการชีวิตนะครับธรรมะและปรุญคือต้องใช้ธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตไม่มีสูตรตายตัวนะครับจะใช้สูตรนี้ไปใช้กับนายคนนี้แล้วไปใช้กับอีกคนหนึ่ง 100% เป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆปรับใช้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆทำด้วยหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว
0: ้นะแนวทางก็จะมีคือสูตรตายตัวไม่มีอยู่แล้วแต่แนวทางหลักๆเนี่ยก็คือมรรค8นั่นเองแนวทางหลักๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มาปรับในอาชีพของเราในสถานการณ์ของเราแล้วก็ค่อยๆปรับแต่อยู่ในแนวทางคือมรรค8นั่นเองเช่นว่า
1: ครับครับพระอาจารย์เคล็ดลับการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคที่ชีวิตเป็นแบบนี้พระอาจารย์ทำยังไงดีครับชีวิตแบบนี้นี่คือสถานการณ์แบบนี้เลยทั้งเศรษฐกิจทั้งสังค
0: ม
1: แล้วก็อื่นๆเนี่ยรู้สึกหรือเราหรือผมแก่มากเกินไปทำให้ผมรู้สึกโลกมันโหดร้ายมากคือเด็กๆเนี่ยโลกมันสว่างสวยหมดเลยนะพระอาจารย
0: ์
1: เวลามันผ่านไปช้าๆนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสังคมมันโหดร้ายมากขึ้นคนเริ่มเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายทุกคนก็จะต้องทำเพื่อตัวเองหมดอ่ะ ม้แต่ตัวเรา
0: เดี๋ยวบ้าน

0: เราสนใจกับสิ่งอื่นๆนะคนมาหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ตดูไปแล้วอ้าวมองข้ามจมูกมองข้ามจมูกจมูกนี่อะไรลมหายใจเราต้องดูลมพอเราดูลมปุ๊บนี่สติจะมาทันทีสติมาตรงไหนก็คือตรงที่เราระลึกถึงลมลมหายใจเรามีอยู่แล้วใช่ไหมสมมติตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยเราก็หายใจไปเฉยแต่พอเราเฮ้ยเราหายใจอยู่นะเรามันนึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติความระลึกได้คือสติสติมันจะมาช่วยยังไงตรงนี้สำคัญเพราะว่าตอนที่เรามีสติอยู่กับลมเราไม่ลืมลมเนี่ยนะเราก็รับรู้เสียงได้เรารับรู้ข่าวได้เราดูสิ่งต่างๆนั้นนี่ได้เราเห็นได้เราได้ยินได้ใช่ไหมแต่เราไม่ลืมลมนะในขณะที่เราไม่ลืมลมเนี่ยคือคุณไม่ลืมเนี่ยคือไม่เผลอไม่เผลอนี่คือไม่เพลินหมายความว่าในขณะที่เรารับรู้ข่าวเราก็ไม่เพลินไปในข่าวเรารับรู้เสียงเขาด่าเราก็ไม่เพลินไปในเสียงที่เขาด่าเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเรารับรู้เสียงอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามเสียงที่ด่านั้นเราดูข่าวอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามข่าวที่เราเห็นนั้นแต่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลืมลมลืมคือเผลอเผลอคือเพลินจิตของเราจะเพลินไปตามเสียงที่เขาด่านั้นจิตของเราจะเพลินไปตามข่าวที่เราอ่านนั้นพอเพลินไปแล้วปุ๊บจิตเราจะแกว่งเลยคุณสมบัติเขาด่าจิตเราตกเลยเขาโจมจิตเราขึ้นเลยข่าวดีจิตเราขึ้นเลยข่าวร้ายจิตเราตกเลยจิตเราจะขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาตามกระแสที่มันมากระทบเพราะเราเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นข่าวนั้นสัมผัสนั้นการตั้งสติจึงเป็นจุดเริ่มของการที่เราจะหาความสุขณที่นี่เดี๋ยวนี้เราอย่ามองข้ามจมูกของเราไปไงพอเรานึกถึงลมปุ๊บอย่าไม่ครั้งหนึ่งนะนึกถึงลมระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสตินึกถึงคือไม่ลืมนึกได้นี่คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเราก็จะไม่เพลินไปตามเสียงที่ได้ยินได้ยินเห็นภาพอยู่แต่ก็ไม่เพลินไปตามภาพที่เห็นนั้นข่าวนั้นแต่ไม่เพลินปุ๊บจิตเราจะไม่แกว่งจิตเราอาจจะรับรู้เฉยๆแต่อาจจะแบบรู้สึกว่ามันสุขรู้สึกว่ามันทุกข์แต่จะไม่แกว่งไปตามสุขและทุกข์นั้นรับรู้อยู่ว่านี่คือสุขรับรู้อยู่ว่านี่คือทุกข์แต่ไม่เพลินคือไม่แกว่งไปตามนั้นมันพออยู่ได้พออยู่ได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าจะตัดสินใจยังไงจะพูดอะไรจะคิดยังไงเพื่อให้สถานการณ์มันเป็นยังไงยังไงอันนี้มันก็ค่อยเป็นไปได้เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนั่นเองเดี๋ยวบ้าน
1: สำหรับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอดแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับ
0: โอ้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนี่พระอาจารย์อยากจะให้เน้นเรื่องนอนเลยคุณสมบัติจริง
1: ต้อง
0: เพราะว่าถ้าคุณทำ
1: อะไรบ้าง
0: มันต้องนอนอ่ะนอนแล้วที่นอนมันจะไม่ใช่ว่านอนแล้วแบบนอนไม่หลับนะเพราะคุณทำงานหนักแล้วคุณพักผ่อนน้อยแล้วนอนมันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับไม่ได้เราต้องนอนให้หลับตรงจุดที่ว่าจะนอนหลับนี่คือมันไม่ใช่ว่าเอ็นกายไปนอนไปแล้วเหมือนกับหลับไม่ใช่แต่มันต้องอยู่ที่ทําจิตด้วยคือเราต้องทําจิตคือเมตตาก่อนนอนและหลังตื่นนอนก่อนนอนเราต้องแผ่เมตตาก่อนคุณสมบัติเพราะว่าถ้าเราไม่แผ่เมตตาคือจิตเราไม่มีเมตตาในการหลับเนี่ยมันจะมี3อย่างนอนก็หลับไม่เป็นสุขตอนฝันก็ฝันร้ายตื่นก็ตื่นไม่เป็นสุขก็มาตื่นไม่เป็นสุขนี่หมายความว่าตื่นมาแล้วยังเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะว่าคุณหลับไม่เป็นสุขตื่นก็เลยตื่นไม่เป็นสุขจะให้หลับก็เป็นสุขหมายถึงตอนนอนคุณได้พักผ่อนเต็มที่ระหว่างนอนอยู่ถ้าฝันก็ไม่ฝันร้ายและถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เหนื่อยอ่อนมีความสุขร่างกายมีกำลังพลังสามอย่างเรื่องการนอนเนี่ยได้มาจากการแผ่เมตตาทุกคนถ้าเราเหนื่อยอ่อนคุณต้องพักให้เต็มที่ต้องด้วยการเจริญเมตตาก่อนนอนเราแผ่เมตตาเลยก่อนนอนเราเจริญเมตตาเลยแล้วการเจริญเมตตานี่ทำได้ทั้ง3ทางเลยเนาะกายวาจาใจกายเรายกไว้เราพูดถึงวาจาอย่างนี้ก็ได้นะสมมติเราคิดในหัวเราต้องมีคำพูดนี้คุณก็พูดบทแผ่เมตตาก็ได้หรือกำหนดจิตแผ่เมตตาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดก็ได้ฉันตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพ

0: สัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนนะเหมือนคนเป่าสังมีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ทุกคนได้ยินได้แผ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนไปนอนก็ตั้งจิตไว้ด้วยว่าโอเครู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีอย่างเงี้ยแล้วการนอนแบบนี้จะทำให้เราสามารถพักผ่อนได้เต็มที่หมายถึงหลับเป็นสุขระหว่างนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมาก็จะมีกำลังมีพลังตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แผ่เมตตาอีกเราแผ่เมตตาคือตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างเราแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตที่มีเมตตาเอาแล้วจิตเราจะมีเมตตาได้ไงอยู่ๆเมตตามันจะมาได้ไงแล้วคุณจะเอาเมตตาที่ไหนมาแผ่ใช่ไหมคุณก็คิดเรื่องที่ให้มันจะมีอารมณ์ด้วยกับเมตตาขึ้นมาไงเช่นอะไรบ้างเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าท่านมีเมตตามีกรุณานึกถึงตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงตอนนั้นเราก็ได้กระแสแห่งความรักความเมตตามาหน่อยหนึ่งหรือนึกถึงคนที่มีเมตตากับเราเนี่ยอาจจะแม่เราเจ้านายเราคนที่เขารักเราเขามีเมตตากับเราเราก็จะได้กระแสความรักความเมตตานั้นมาด้วยนึกถึงได้กระแสความรักความเมตตานี้มาแล้วเราทำจิตที่เป็นสมาธิแล้วแผ่ไปเมตตายิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งเอามาทำบ่อยๆยิ่งเจริญพอเราเจริญเมตตางี้ปุ๊บเราจะพักผ่อนเต็มที่นอนหลับฝันดีตื่นมามีกำลังพลังแล้วพอจิตใจเราจำใสงี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็จะไปในทางที่ดีๆหมดเลยนะคุณสมบัติเนาะเพราะว่าพอเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเนาะคนเขามองมาทางเราหรือนึกถึงเราเนี่ยเขาจะได้กระแสความสุขนี้ไปด้วยก็คือสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราคิดร้ายกับคนอื่นนะเช่นเราคิดร้ายกับไอ้หมอนั่นคิดไม่ดีกับไอ้หมอนี่นะคนนั้นเขาคิดถึงเราปุ๊บเนี่ยเขาจะได้กระแสความพยาบาทได้กระแสความทิ่มแทงไปจากเรานะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดไม่ดีกับใครทีนี้พอเราคิดดีกับทุกคนคนอื่นๆเขาก็จะรับกระแสความรักความเมตตาความสบายใจจากเราพอเขาได้นึกถึงเราปุ๊บแล้วเขาสบายใจเนี่ยเรื่องดีๆอะไรต่างมันเกิดขึ้นได้หมดเรื่องดีๆอะไรที่มันจะไม่ดีมันก็แคล้วคลาดไปในทางดีได
1: ้คร
0: ับจะมีแต่ผลดีเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของพระอาจารย์สำหรับคนที่พักผ่อนน้อยทำงานหนักเครียดต่างๆเนี่ยนอนเลยนอนให้ถูกด้วยนะอย่างที่ว่าต้องนอนด้วยเมตตานั่นเองใช่ปะ
1: ถ้านอนไม่หลับอ่ะพระอาจารย์กังวลเนี่ยทำไง
0: ก็นี่ไงว่าจะนอนให้หลับก็ต้องด้วยเมตตานี่ไงมันจะแก้ปัญหานี้ไปในตัวเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดแล้วเราก็พักผ่อนน้อยมันยิ่งจะเป็นลูปที่ตกต่ำลงเรื่อยๆไงเขาเรียก vicious cycle ยิ่งแย่ลงแย่ลงยิ่งพอพักผ่อนน้อยปุ๊บสมองไม่แจ่มใสยิ่งคิดงานไม่ออกคิดงานไม่ออกเครียดอีกก็นอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับเพราะพักผ่อนน้อยยิ่งต่ำลงจ
1: ุ
0: ดที่มันจะพลิกกลับได้คือตรงที่เราต้องเจริญเมตตาตรงนี
1: ้
0: เมตตามันจะคลายปมนี้ได้แล้วเราก็จะก้าวหน้าขึ้นหมายความว่าพอเราพักผ่อนเต็มที่เราจิตใจเราแจ่มใสเราคิดงานออกมันก็ไม่เครียดเราก็นอนหลับสบายไม่เครียดเราก็เจริญเมตตาได้ดีขึ้นนอนหลับสบายจิตใจแจ่มใสคิดงานออกมันก็ไม่เครียดไม่เครียดเราก็มีเมตตาได้ง่ายมันก็จิตใจแจ่มใสร่างกายเราก็ดีขึ้นมันจะมีแต่เจริญขึ้นนะ
1: ครับพระอาจารย์ณวันเนี้ยคนเราเนี่ยนะฮะเข้าวัด
0: เย
1: อะขึ้นเยอะขึ้นนะส่วนนึงเนี่ยอาจนี่มันคนมันทุกข์มากขึ้นไหมพระอาจารย์หรือพอคิดไปเองพระอาจารย์รู้สึกไหมในฐานะที่พระอาจารย์เนี่ยเป็นพระแล้วอยู่วัด เข้าวัดทุกวันนี้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วงวัยรู้สึกว่าจะเด็กลงสมัยก่อนมีแต่คนแก่มันเป็นอย่างนั้นไหมพระอาจารย์ในมุมมองพระอาจารย์
0: ดูจากสถิติดีกว่านะคุณสมบัติเน
1: า
0: ะเอารุ่นพระอาจารย์ตอนที่มาบวชใหม่ๆเนาะพระบวชที่วัดบวรเนี่ยนะอันนี้บอกได้เลยเป็นสถิติ
1: ยี่สิบปีที่แล้ว
0: 20 ปีที่แล้วเนี่ยพระบวชในพรรษารุ่นพระอาจารย์เนี่ย53 รูปวัดบวรนะรุ่น10 ปีก่อนพระอาจารย์บวชคือรุ่นพระพี่เลี้ยงของพระอาจารย์เนี่ย30 ปีที่แล้วเนี่ย125 รูป
1: ก็2 เท่ากว่าน
0: ะคือจาก125ลดลงมาเหลือ50กว่านะแล้วทุกวันเนี้ย จาก10ปีเท่านั้นเองนะ10ปีนะแล้วทุกวันนี้20ปีถัดมาเนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยแล้วมา20ปีที่แล้วมาจนถึงวันเนี้ยทุกวันเนี้ยพระบวชในพรรษาเนี่ยแค่20รูป
1: อ๋อบวชพระน้อยลง
0: บวชพระน้อยลงพระที่บวชในพรรษาน้อยลงนะแต่พระที่บวชนอกพรรษาบวช15วันเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเป็นแบบ2เท่า3เท่าเลย
1: ครับ
0: ก็คือหมายความว่าคนเข้าวัดอ่ะเยอะขึ้นแต่เข้าวัดแบบสั้นๆแล้วพวกดูอย่างนี้ได้เลยคือคนบวชเนี่ยบวชในพรรษาเนี่ยน้อยลงแต่บวชที่แบบ15วันบวชระยะสั้นเนี่ยมากขึ้น
1: ครับครับ
0: ก็คือต้องบอกได้เลยว่าเออโลกมันก็เปลี่ยนไปนะคนที่จะมาแบบทำอะไรที่มันจริงๆจังๆยาวๆนานๆเนี่ยมันน้อยลง
1: คือคนที่พร้อมจะบวชเต็มพรรษาเนี่ยคือต้องละงานจริงๆไงคือต้องสลัดจริงๆพระอาจารย์พวกเดือนเนี่ยโอ้ขึ้นไปต้องมีบางคนมีเมียมีลูกมีพ่อมีแม่มีอะไรเฮ้ยต้องสลัดทั้งหมดพระอาจารย์ยากยากงานเนี่ยก็ต้องสลัดทั้งหมดโอ้โหค่อนข้างยากค่อนข้างยาก
0: ก็ได้แค่15วันอย่างเงี้ยนะในระยะสั้นหรือข้อจริยธรรมที่เราก็ดูได้คุณสมน์เราข้อจริยธรรมเนี่ยเราดูแนวโน้มได้เลยว่าเฮ้ยคนอายุมากเนี่ยลดลงคนอายุน้อยนี่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดูได้ฮะ
1: แล้วก็ทำไมคนอายุมากมันน้อยลงอ่ะ
0: ก็อาจจะเป็นที่ว่าเขาทำเป็นแล้วเขาไปทำที่บ้านหรือเขาก็ตายไปอะไรไปใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่กลับมากขึ้นก็อาจจะด้วยความที่อย่างที่คุณสมน์ตั้งไว้เป็นข้อสมมติฐานนะว่าเขาอาจจะมีทุกข์มากขึ้นหรือเขาจะมีปัญญามากขึ้นก็ได้เดี๋ยวทำให้เขาเห็นว่าเออฉันควรจะมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า
1: พระอาจารย์อันนี้ข้อสังเกตผมนะปฏิบัติธรรมเข้าวัดและอะไรอื่นๆผมเห็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจริงไหมฮะผมอันนี้ผมรู้สึกของผมนะผมมองไปทางไหนเนี่ยผู้หญิงหมดเลยผู้ชายเนี่ยคือมีสัดส่วนน้อยกว่า มีสัดส่วนน้อยกว่าตรวจมนข้ามปีเนี่ยผมก็เห็นเวลาไม่ได้ไปเองนะฮะกล้องทีวีแพนไปปุ๊บโอ้โหผู้หญิงสัก 70-80% ผู้ชายมันหายไปไหนหมดหรือว่าคนเขาแซวไงแบบโอ้ยแสดงว่าผู้หญิงเข้าวัดเนี่ยกิเลสเยอะส่วนผู้ชายเนี่ยสูงส่งแล้วมันไม่ต้องเข้าวัดซึ่งไม่จริงไงก็เลยงงๆแต่จริงๆนะพระอาจารย์ตอนผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนโศกหรือที่ไหนกับพระอาจารย์ผมก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งสังเกตเฮ้ยผู้หญิงเยอะอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วจริงๆเนี่ยก็มันก็ลำบากนะคือผู้หญิงกับพระเนี่ยมันก็ต้องห้าม
0: ระวังระวังนะต้องระวังระวัง
1: ต้องระวังระวังอยู่แล้วไงไอ้ผมก็สงสัยเฮ้ยแล้วทำไมผู้หญิงมันเยอะกว่าผู้ชายพระอาจารย์
0: มันก็มองได้สองมุมนะคุณสมพลมุมแรกอย่างที่ว่าผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันมันทุกข์มากกว่า
1: อ๋อ
0: มองมุมนี้ว่าเขาอาจจะมีปัญญามากในการที่จะเห็นทุกข์ได้คนจะเห็นทุกข์ได้นี่ต้องมีปัญญาแล้วคุณสมพลผู้หญิงก็แสดงว่าผู้หญิงเขาฉลาดกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเลยซื่อบื้อผู้ชายก็ไปหาความสุขแบบว่ากินเหล้ากินอะไรแล้วดูสัดส่วนนะอย่างที่คุณจวนว่าปฏิบัติธรรมเนี่ย3ต่อ1นะไม่ใช่2ต่อ1นะเดี๋ยวนี
1: ้
0: ผู้หญิง3ส่วนผู้ชายส่วนเดียว
1: ใช่คร
0: ับ แล้วอาทิตย์เรากลับกันนะไปดูในคุกคุกนี่ก็4ต่อ1นะ4ส่วนผู้ชาย1ส่วนผู้หญิง
1: เออครับ
0: โอเคมั้ยในคุกเนี่ยมันกลับเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมแล้วก็งงๆเหมือนกันนะก็อาจจะมองมุมนี้ได้ว่าเขามีปัญญามากกว่าผู้หญิง
1: แต่ยุคคือแบบ20ปีที่แล้ว15ปีตั้งแต่ปีอัดตั้งแต่ปี54ที่ผมไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เนี่ยจนถึงวันนี้ผมก็เห็นสัดส่วนผู้หญิงก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้ชายก็คือสัดส่วนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามีคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุไม่เยอะเนี่ยก็มากขึ้นสมัยก่อนจะเห็นแต่คนอายุเยอะๆแก่ๆมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบสมัยนั้นนะผม30กว่าผมอย่างว่าโอ้ยผมเด็กสุดแล้วนะเดี๋ยวนี้มีเด็กกว่าผมอีกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองได้มุมที่ว่าพอสถานการณ์โลกบีบคั้นมากเนี่ยคนก็จะเห็นทุกข์เยอะขึ้นแล้วคนเห็นทุกข์เยอะขึ้นมันก็จะมีทางออก2ทางนั่นคือคนที่จะไปหาความสุขอื่นที่คิดว่าจะมาแทนที่จะมาแทนความทุกข์เนี้ยนะเช่นอย่างที่ว่ากินเหล้าไปเที่ยวเล่นก็อีกทางออกอื่นที่ว่าเอ๊ะจำยังไงนะถึงจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ก็มามีการปฏิบัติธรรมเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทางศาสนาอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นทางออกของความทุกข์ได้สองแบบแล้วมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนหรือสกลายนิมิตจะชวนไปทางไหนทางเลือกเนี่ยเราเลือกได้เราก็เลยอาจจะเห็นได้ว่าผู้หญิงเขาเลือกทางนี้ผู้ชายเขาเลือกอีกทางหนึ่ง แต่ผู้ชายที่เลือกทางดีก็มีผู้หญิงที่เลือกทางไม่ดีก็มีแต่ทีนี้การรู้ธรรมเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไงได้หมดไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กหรือแก่คนสมัยปัจจุบันหรือสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นเพศทางเลือกหรือเพศสภาพใดๆเขาไม่ใช่จำกัดตรงนั้นเราได้หมดทุกคนนะเราเปิดกว้างหมดทุกคนเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราพ้นทุกได้นะคนที่ไม่ดีมีก็ไปล่ะคนที่มีดีเราก็มาทางนี้เราก็จะแก้ทุกด้านนี่เจ็ดวัน
1: ครับก็วิธีการพ้นทุกเนี่ยก็คือมีหลายวิธีนะจริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะครับสำคัญคือการปฏิบัติใช่ไหมพระอาจารย
0: ์
1: คือรู้เยอะแต่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์น้อยไม่ใช่ไม่เกิดเลยนะปฏิบัติคือถ้ารู้แล้วมันอย่างน้อยมันคิดได้ไงพระอาจารย์
0: ใช่ป่ะคือวิธีการปฏิบัติเนี่ยแนวเนี่ยมันมีอยู่แนวก็คือมรรคแปดแต่รูปแบบเนี่ยมีหลายรูปแบบที่คุณจะพูดมารูปแบบนี้ได้ไม่จำกัดเลยแต่ต้องอยู่ในมรรคแปดนะไม่ว่าจะรูปแบบของการอยู่วัดไปวัดก็รูปแบบหนึ่งคุณจะต้องห่มผ้าห่มขาวก็อีกรูปแบบหนึ่งคุณจะอยู่ที่ทำงานแล้วคุณก็พูดดีๆกันมีเมตตากันนั่นก็อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นทางที่จะปฏิบัติทำได้ขับรถเขาจะมาปาดหน้าแล้วก็ให้ทางเขาเราก็มีเมตตามีอุเบกขานั่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในมรรคแปดอีกรูปแบบหนึ่งได้หลายรูปแบบจริงๆได้ทุกรูปแบบทุกอาชีพทุกเพศสภาพทุกวัยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมรรคแปดแนวที่พระพุทธเจ้าทำเป็นทางเอาไว้แต่ถ้าเราไม่หลุดจากทางเนี้ยโอ้เรามันยืดหยุ่นมากหลากหลายมากเดี๋ยวไม่มีข้ออ้างที่ว่าเราจะไม่ทำเลยมันไม่ได้ก็ทำได้แน่นอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทางออกมีอยู่หนทางมีอยู่เดี๋ยวเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยทางไปทางนี้แม้แต่ว่าถ้าเขาไม่เดินทางนี้จะให้ทำยังไงท่านก็เป็นผู้แต่ได้บอกทางเท่านั้นที่จะเดินไปเราต้องเดินไปเองนั่นเองเราก็จึงมีรายการแบบนี้อย่างคุณจงพลมาพูดกับพระอาจารย์ก็คุยเพื่อที่ว่าจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังไปทางที่มันถูกต้องที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ผิดรู้ชอบอ่ะรู้ดีรู้ชั่วเอาผมพูดจริงๆนะคนที่ทำผิดเนี่ยในทางโลกเนี่ยอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยบางคนรู้ทุกอย่างพระอาจารย
0: ์
1: กฎมงกฎหมายรู้แล้วก็เลยพยายามแอบช่องกฎหมายมันรู้หมดแหละ อยู่ที่ว่าเราจะแบบทำไม่ทำถามว่าขโมยของเขารู้ไหมว่ามันผิดลักทรัพย์มันผิดโอ้รู้ยิ่งกว่ารู้อีกพระอาจารย
0: ์
1: เออแต่เขาก็ยังทำนั่นคืออะไรนั่นคือหมายความว่าความจำเป็นของชีวิตสิ่งที่จำเป็นต้องทำอ่ะบางคนทำชั่วเนี่ยแต่สภาพสังคมมันบังคับอ่ะพระอาจารย
0: ์
1: มันก็จำเป็น
0: อ
1: ่ะมันเป็นกรรมของแต่ละคนหรือเปล่าพระอาจารย์สมมติผมไม่มีจะกินแล้วผมจำเป็นที่ผมจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะทำให้ผมมีชีวิตรอดแต่มันไม่ใช่วิธีทางที่สุจริตค้ายาเสพติดหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย์
0: คือ
1: เป็นการของแต่ละคนหรอหรือเราเลือกไม่ได้
0: คือคำว่ากรรมนี่คือการกระทำอยู่แล้วเขาเลือกได้ว่าเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำใช่ไหมเขาจะทำดีหรือคือคนที่รู้ว่าดีหรือชั่วเนี่ยแสดงว่าเขามีสมาธิถี่แล้วคุณจอมพลมีสมาธิถี่แล้วรู้แยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนี่คือมีสมาธิถี่แล้วแต่เขาอาจจะทำดีไม่ได้ทำดีไม่ได้คือยังไม่มีสัมมาวายามะการลงมือทำจริงแน่แน่จริงเนี่ยเขายังทำไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาวายามะอยู่ฉันยังระลึกถึงความดีไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาสติอยู
1: ่ครับ
0: พอมีมิจฉาสติมิจฉาวายามะการขับดันไปในทางสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจึงไปไม่ได
1: ้ครับ
0: พอมีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมันก็จึงขับดันไปในทางมิจฉาทิฏฐิไอ้สัมมาทิฏฐิที่มีตะเกียมันหายไปแล้วเลยเพราะความขับดันจากมิจฉาวายามะมิจฉาสติจึงผลักดันให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเจริญจึงผลักดันให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันลดกำลังลงพอเราทำชั่วไปสัก 2-3 ครั้งมันก็ทำได้ง่ายขึ้นไงสัมมาทิฏฐิที่มีมันก็อ่อนลงมิจฉาทิฏฐิที่มีน้อยมันก็เพิ่มขึ้นเพราะกำลังของมิจฉาสติมิจฉาวายามะที่มันผลักดันไปมันก็จึงเป็นลักษณะการบีบคั้นให้เราไปทำชั่วพอทำชั่ว1ครั้ง2ครั้งโกงแค่แสนหนึ่ง 200,000 ต่อไปโกง5ล้าน10ล้านมันง่ายแล้วทำด่าคนหนึ่งสองคนไม่เป็นไรรู้สึกไม่ดีแต่พอทำไปสี่คนห้าคนมันด่าได้ง่ายขึ้นนะด่าได้แบบไม่ต้องอายใครอย่างเงี้ย ก็เพราะมันไปอย่างนี้ไงมิจฉาเพราะเราจึงต้องปรับกายวาจาใจให้ตรงกันหมายความว่าเฮ้ยเราคิดดีอยู่นะโอเคงั้นคุณพูดดีทำดีด้วยมันต้องปรับไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันคิดไม่ดีฉันก็เลยต้องพูดดีไม่ได้ฉันก็เลยต้องพูดตามที่ฉันคิดไม่ดีแล้วก็บอกว่าเป็นคนตรงนะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเออนี่ไม่คิดไม่ถูกพูดไม่ถูกคุณก็ต่อให้คุณคิดไม่ดีคุณคิดปรารถนาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยคุณไม่จริงไม่แบบไม่ชอบเขาอย่างเงี้ย
1: เออไม่ชอบ
0: เราก็ต้องพูดเขาดีๆจะพูดไม่ดีกับเขาไม่ได
1: ้ไม่พูดเลยก็ได
0: ้เอาไม่พูดเลยก็ได้ไม่
1: ต้องพูด
0: เลยถึงเขาจะทำความดีก็ไม่ทำความชั่วกับเขาไม่ได้ลงมือลงไม้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นกายวาจาใจเราต้องไปทางเดียวกัน
1: วาจาคือบางทีนะคนที่พูดตรงๆถ้าพูดแล้วเนี่ยไปกระทบกระเทือนใจเขามันก็ไม่ถูก
0: ไม่ถูกแล้วใช่
1: ไอ้ครั้งที่จะไม่พูดเลยเนี่ยมันดีสุดไหมหรือว่าคือถ้าไปพูดแล้วไปทำในสิ่งที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองนะมันจะกลายหาว่าเป็นคนเสแสร้งภาษาหยาบๆเนี่ยมันมีอีกอันนึงนะครับอาจารย์เสแสร้งอันนี้มันจะผิดไหม
0: คือเราต้องดัดจริต
1: ใจเราคิดอย่างนึงอ่ะเออใจเราคิดอย่างนึงบอกโอ้มันไม่ดีไม่ได้เลยแต่พอถึงเวลาสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนเสแสร้งไงพระอาจารย์แล้วก็จะถามว่าเฮ้ยไอเนี่ยเสแสร้งหรือเปล่า
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้การละครไหม
0: คนเราเนี่ยมันต้องดัดจริตคุณสุพล
1: โอ้
0: ดัดจริตหมายถึงว่าไงก็ถ้าจริตเรามันไม่ดีเราก็ต้องดัดให้มันดีสิ
1: โ
0: อถ้าเราคิดไม่ดีเราต้องดัดความคิดของเราให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปดัดวาจากับเราให้ตามความคิดนะ
1: ครับ
0: เข้าใจไหมคือถ้าเราความคิดเราคิดไม่ดีเขาเราไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็เลยจะมาดัดวาจากับเราให้ด่าเขาอย่างเงี้ยคุณจะดัดวาจาให้มันไปเบี้ยวตามความคิดที่ไม่ดีไม่ถูก
1: ครับ
0: ถ้าวาจาเราจะพูดดีๆคุณเป็นปีกวาจาคุณก็อย่าไปพูดแบบประจบประแจงนั่นก็ไม่ดีสุดตรงเพราะว่าความไม่ดีมันสุดตรงสองข้างตกไปอีกข้างหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเอาตรงกลางกลางๆก็คือพูดดีๆการไม่กระแนะกระแหนไม่ประชดประชันไม่ประจบประแจงนี่พูดดีๆอย่าไปอีกข้างหนึ่งว่าประจบประแจงกันไปก็ดูออกใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าต่อให้เราคิดไม่ดีกับเขาเราก็ต้องปุยปีวาจาพูดตรงกลางๆสายกลางใช่ไหมแล้วเราก็ต้องปรับจิตของเราให้มันมาต่างกลางอย่าให้พูดไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งอ่ะคือไม่ด่าก็จริงแต่อย่าไปประจบมันก็ไม่ดีทั้งคู่ต้องตรงกลาง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ปรับจิตปรับใจของเราที่มันไม่ดีไม่ตรงให้มาตรงกับวาจาของเราให้มาตรงกับกายของเรากายของเรามีศีลวาจาของเรามีสัมมาวาจาเฮ้ยจิตของเรายังโคตรอยู่ปรับมันมาเคียนมันมาปรับมันมามีสัมมาทิฏฐิมามีสัมมาวายามะมาสัมมาทิฏฐิเราก็จะเจริญขึ้นเราก็จะมาตรงตามทางได้แน่ๆเจริญป่ะ
1: ครับเออครับเอ๊ะพระอาจารย์เวลาวันพระทีไรเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญวันพระจะได้บุญใหญ่กว่าวันธรรมดาจริงเหรอครับจริงไหม
0: เลิกงามยามดีนะเวลาไหนเนี่ยคือเวลาที่เราสะดวกหนึ่งเวลาที่จิตเราเป็นกุศลสองเวลานั้นน่ะคือเวลาที่ดีเลย
1: โอ
0: ้จะเป็นวันพระหรือไม่ใช่วันพระจะเป็นคืนเดือนหงายคืนเดือนมืดได้หมดได้หมดถือว่าเลิกงามเวลานั้นเช้ากลางวันเย็นดีตรงนั้นที่เรามีความสะดวกและเรามีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็พอเขาพูดถึงวันพระนี่ก็เพราะว่านัดหมายกันนะคือซึ่งวันพระเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าคือไม่ได้มีในศาสนาพุทธเอาอย่างนี้แล้วกันวันพระเนี่ยมีในศาสนาพราหมณ์แล้วถ้าพระสันจะไม่ผิดน่าจะอุบาสกสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารหรือว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละขอว่าน่าจะมีวันที่เรามานัดทำความดีกันบ้างนะทุกเจ็ดวันสิบห้าวันอะไรเงี้ยท่านจึงค่อยมาทำเรื่องนี้ภายหลังเดี๋ยวไม่ได้เป็นการที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนกำหนดมันตั้งแต่แรกซึ่งแนวความคิดของท่านเนี่ยก็คือว่าทุกเวลาเป็นความดีได้หมดเช้ากลางวันเย็นค่ำเดือนมืดเดือนหงายได้หมดนะขอให้มีความสะดวกและจิตที่เป็นกุศลตรงจุดนั้นทำความดีได้บุญมากนั่นเองใช่ปะ
1: ความสะดวกและมี
0: จิ
1: ตอันเป็นกุศลนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามใช่ไหมพระอาจารย์
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามคืออย่าคิดว่าทำความดีนิดเดียวจะไม่เกิดผลหรือคิดว่าทำความชั่วนิดเดียว จะไม่เป็นไรเออมันเกิดผลทั้งนั้นนะฮะคืออย่ามองว่าการทำดีและทำชั่วเนี่ยเล็กน้อยจะไม่เกิดผลมันเกิดผลกับตัวเราทั้งสิ้นนะครับแต่ก็สนับสนุนแล้วครับให้ทุกคนเนี่ยทำความดีละเว้นความชั่วแล้วก็แสวงหาการดับทุกข์ที่สมบูรณ์แบบโดยถูกต้องนะฮะโดยถูกต้องเอาละครับทั้งหมดนี้คือ เรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมะรับอรุณช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
9: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามาตรรักษาพันธ์รายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
10: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้ ื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนมามายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา 7:00 น.นอกจากนี้ยังเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะตรงกับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพิริยาพรในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับผมแหมสำหรับใครที่เป็นคอกีฬาก็น่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในช่วงเช้าวันนี
0: ้หลัง
1: จาก
0: ที่ผลบอลหรอ
1: บราซิลนะครับผมแชมป์โลกนั้นก็พลาดท่าแพ้นอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ก็ตกรอบนะครับเป็นนอร์เวย์ที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยว 7:00 นมีลุ้นกันนะฮะคู่ของเม็กซิโกเจ้าภาพเจ้าบ้านด้วยจะเจอกับอังกฤษนะครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะมาติดตามข่าวสารโอ้โหมาถึงคุณก็อัปเดตเลยนะคือดิฉันให้คุณพักหายใจหายคอก่อนได้นะ
1: อ๋อประเด็นคือยังไม่ได้นอนนั่นเองนะฮะ
0: เพราะว่าดูบอลอยู่เหรอ
1: ดูบอลอยู่ดูบอลอยู
0: ่เช้านี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนพายุไมซักนะคะโดยช่วงเวลา1นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมาพายุโซนร้อนไมซักค่ะได้มีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อตี4ที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนนะคะกวางซีซึ่งก็มีความเร็วของลมเนี่ยสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะคะซึ่งอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนน้อยหน่อยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นอยู่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างวันนี้คลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะก็ยังไงเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยให้ระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตามช่องทางต่างๆได้เลยหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือหลังจบข่าวต้นชั่วโมงของสวท.เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกานะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเรื่องของอิทธิพลของพายุไมซักนะครับที่มีผลมาน่าจะประมาณสัก 4-5 วันแล้วนะครับก็อย่างในพื้นที่ที่มีผลกระทบนะครับก็คือในภาคตะวันออกครับก็อย่างเช่นจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับในพื้นที่ของชลบุรีนะครับจากข่าวที่มีมาเมื่อวานนะครับก็ในบริเวณของพื้นที่ในซอยเขาน้อยนะครับพัทยาจังหวัดชลบุรีเองนะครับก็มีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานคือวันอาทิตย์นะครับทำให้น้ำเนี่ยท่วมสูงนะครับเลยฟุตบาทไปแล้วก็มีกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวและก็แรงประกอบกับเป็นทางลาดลงเขาทำให้น้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับกระแสน้ำก็จึงเชี่ยวและแรงกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็มีการประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพอไปดูกันที่การรายงานของทางปภ.เองนะครับโดยทางปภ.ครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็มีการเปิดเผยนะฮะว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนใน55จังหวัดครับครอบคลุมครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์นะฮะถึงวันนี้คือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมครับซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุไมซักนะครับแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงแต่ก็มีอิทธิพลที่ทำให้ประเทศไทยในพื้นที่ที่กล่าวไปมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะครับและเมื่อ วันที่ผ่านมานะครับก็มีการรับรายงานนะฮะจากปภ.ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็มีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรถนนสุขุมวิทนะครับหน้าวัดมังกรบุพผารามนะครับถนนเส้นทางมะขามขลุงนะครับแล้วก็ภายในบริเวณของชุมชนวัดทองทั่วนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการนำป้ายเตือนไปติดตั้งแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับนอกจากนี้มีน้ำท่วมขังแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำดีว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนออกมาน่าจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับอำเภอเขาคิดชะกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงนะครับซึ่งตรงนี้คาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมก็น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นั่นเองนะครับส่วนขยับมาที่จังหวัดระยองนะครับช่วงเช้านะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการเกิดเหตุวัตภัยหรือว่าเรื่องของลมพายุครับในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่านะครับก็มีบ้านเรือนเสียหาย5หลังคาเรือนนะครับรวมไปถึงครับในพื้นที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะขนาด8นิ้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือนะครับที่ถนนสายวังตาพินนะครับห้วยปราบน้ำมีการท่วมผิวจราจรความสูงประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับยาวเกือบ300เมตรนะครับส่วนตราดก็มีฝนตกหนักพื้นที่อำเภอบ่อไร่นะครับน้ำหลากเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่เนี่ย16หลังคาเรือนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในพื้นที่นะครับอีกหลายๆพื้นที่นะครับผมที่มีความเสียหายนะฮะอย่างที่อำเภอตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ก็มีอีก7หลังคาเรือนครับส่วนชลบุรีนะฮะหนักเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงก็คือพัทยาหรือว่าอำเภอศรีราชาตำบลบ่อวินนะครับมีน้ำท่วมน้ำหลากเข้าท่วมนะฮะบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็ท่วมเรื่องของถนนแล้วก็มีกองวัสดุโฟมเนี่ยที่ถูกพัดมากับน้ำเนี่ยนะครับไหลเต็มถนนแล้วก็มีการเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับที่อำเภอศรีราชาตรงนี้ก็ทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางอปพร.อาสาสมัครก็ช่วยกันในการสำรวจความเสียหายบางคนบอกว่าเอฟโฟมตรงนี้มาจากไหนนะครับส่วนหนึ่งถ้าเกิดใครได้ไปชลบุรีบ่อยๆแล้วเส้นทางที่เป็นสะพานเลียบชลมารคแล้วก็จะออกมาเส้นที่จะมากรุงเทพเส้นสายเก่าก็จะเห็นว่ามีโฟมเนี่ยขายกันเยอะมากนะครับซึ่งโฟมส่วนหนึ่งอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารทะเลพวกปลากุ้งหรือปูก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีปริมาณค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับปภ.ก็มีการเน้นย้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและวันนี้ครับวันที่6ยังเป็นอีก1วันที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้วันนี้กรมทรัพยากรธรณีมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะคะที่จะเสี่ยงเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนในพื้นที่11จังหวัด11จังหวัดคือที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักค่ะและร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนแล้วก็นอกจากนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มากกว่า100มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เริ่มมีน้ำป่าเนี่ยไหลหลากบางพื้นที่แล้วด้วยนะคะซึ่งเขาเฝ้าระวังกันคาดว่าอาจจะส่งผลทำให้ดินถล่มได้ยังไงขอให้อาสาสมัครเครือข่ายนั้นเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับประชาชนในหมู่บ้านนั้นรับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้าปฏิบัติตามแผนที่เฝ้าระวังกันไว้ที่ได้มีการอบรมกันไว้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการขอให้อาสาสมัครนะคะเครือข่ายเนี่ยแล้วก็11จังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังกันไว้นะถึง 1-3 วันนี้นะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของสภาพอากาศตรวจเช็คดีๆว่าเอ๊ะน้ำในหมู่บ้านเราคอยสังเกตสังกากันให้ดีมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือบางทีเนี่ยใครที่จะต้องเดินทางขึ้นทางเขาหรืออะไรเงี้ยระวังหน่อยฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันอุ้มน้ำอาจจะมีการแบบสไลด์หรือถล่มลงมาได้นะคะ
1: ครับช่วงนี้จะไปไหนเดินทางไปที่ไหนก็ดูเรื่องของอากาศ ้วยแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะแล้วฝนก็ยังไม่ทิ้งช่วงนะครับก็จากประกาศกรมอุตุก่อนหน้านี้ก็คือฝนจะทิ้งช่วงประมาณสักกลางๆเดือนกรกฎาคมฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังก็คือฝนตกหนักก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นมุมในแง่ดีก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงถ้าพื้นที่ไหนอ่างเก็บน้ำไหนนะฮะหรือว่าพื้นที่เก็บน้ำของเกษตรกรที่ไหนสามารถจะเก็บได้คือต้องเป็นช่วงนี้ที่เก็บน้ำแล้ว
0: ใช่ก็เหมือนเป็นการเติมน้ำ
1: แต่อาจจะเติมน้ำเยอะนิดนึงก็ล้นตลิ่งด้วยก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักอีก3เดือนจากนี้ไปเดือนนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันยาแล้วก็ตุลาอีก3เดือนจากนี้ไปจะเป็นงานใหญ่นะครับผมงานใหญ่นะฮะเป็นงานระดับโลกคือถ้าฟุตบอลก็บอลโลกแต่งานนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเรื่องของการเงินก็คืออันนี้เป็นงานระดับโลกนั่นคือการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับซึ่งไทยเราครับพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจะประชุม IMF World Bankช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพในการจัดการกับวิกฤตและการพัฒนาของประเทศสู่เวทีโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและฝ่ายเลขาธิการของการประชุมครับเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ไทยเรานะครับความพร้อมอยู่ในระดับ A ก็คือพร้อมเกือบจะที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้คือ A บวกบวกบวกบวกแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ข้าราชการจากกระทรวงการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมไปถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่านะครับทั้งนี้ครับไทยเราในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนครับและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ย้ำนะครับว่าโอกาสนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้ที่มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาตินะครับและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือว่า G24ครับซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็จัดขึ้นที่ไทยเหมือนกันนะครับจะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศครับซึ่งไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะฮะย้อนไปนะครับเมื่อปี2534ก็คือเกือบจะ20กว่าปีแล้วนะครับเปรียบเทียบกับครั้งนี้ซึ่งห่างกัน35ปีจึงมีความแตกต่างกันนะครับชัดเจนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารนะครับอดีตการทำข่าวมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเวลาแต่ปัจจุบันครับทุกเรื่องที่ถูกประชุมอยู่นั้นจะมีการเผยแพร่ออกไปได้แทบในวินาทีนั้นถ้าเป็นเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้นะครับการสื่อสารข้อมูลต่างๆจะไหลไปเร็วครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตครับเชื่อว่าจะเกิด impact สำคัญนะครับนอกจากนี้ครับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการประชุมครั้งนี้ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเพื่อรองรับการประชุมเมื่อครั้งแรกนะครับครั้งนี้จะได้กลับมาเป็นสถานที่แห่งการประชุมอีกครั้งก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพครับและไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเป็นโลกยุคที่อินเทอร์เน็ตดังนั้นแอร์ไทม์จึงมีค่าอย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับอย่างตอนนี้บอลโลกง่ายๆเลยคืองานใหญ่ของฟุตบอลของกีฬาตอนนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพทุกสื่อจับตาที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเขาสามารถเสนออะไรได้มากมายอย่างเช่นวันนี้เขาเจออังกฤษเขาก็ให้แฟนบอลไปจุดพลุหน้าโรงแรมที่อังกฤษพักอันนี้เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ก็เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพฉะนั้นปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็น่าจะมีความได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่แสดงให้โลกได้เห็นในการประชุมที่เป็นประจำปีหรือเป็นที่สุดของงานด้านเศรษฐกิจการคลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะชาวกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะก็จะต้องเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะเป็นเจ้าบ้านในการจัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ IMF World Bank 2026แล้วก็มีการประกาศวันหยุดด้วยนะ
1: เฉพาะในกรุงเทพนะ
0: ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ
1: แต่เราไม่ได้หยุดนะรู้เปล่า
0: โอ้เรามีเวรเนาะ
1: เออเรามีเวรเราไม่ได้หยุดเน
0: า
1: ะ
0: เศร้าเหมือนกันเนาะ
1: เราต้องทำตามข่าวแล้วก็ดำเนินการ
0: ใช่แต่เราต้องรายงานความเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังได้ติดตาม
1: หยุดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หยุดนะฮะแล้วแต่หน่วยงานนั้นๆพิจารณานะฮะหรือถ้าหยุดทำงานที่ออฟฟิศก็ work from home ส่วนเราสองคนไม่ได้หยุดนะ
0: ไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
1: มีข่าวเช้าเนาะมีข่าวยามเช้าด้วย
0: ใช่ถูกต้องนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาดูเรื่องของการยกระดับนะคะมาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกันหน่อยค่ะตอนนี้รัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมที่จะเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดค่ะเพื่อเป็นการตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาตินะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการถอนรากถอนโคนผู้กระทำความผิดค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยคือมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็จะใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งเรื่องของการข่าวบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะคะครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านด้วยกันค่ะก็คืออาจจะมีการยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีการลดผลกระทบต่อประชาชนการจัดตั้ง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดซึ่งเขาดำเนินการมาเรามาดูกันในช่วง8เดือนที่ผ่านมา8เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานั้นก็เรียกได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเราได้เห็นกันก็คือการปราบปรามนะคะก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายด้วยกันตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า 7,600 ล้านบาทนะคะในด้านการป้องกันและบำบัดเนี่ยเขาก็นำผู้เสพนะคะไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดกว่า 40,000 คนแล้วค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชนและสถานศึกษามีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความรู้เยาวชนผ่านโครงการครูตำรวจแด่ที่ย่อมาจาก DARE นะคะกว่า 20,000 ขออภัยค่ะ 250,000 คนนอกจากนี้เนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังพนักงานต้อนรับสายการบินหนึ่งที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเลยค่ะให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงนั้นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภายในท่าอากาศยานโดยให้ยึดหลัก Zero Trust นะคะหรือว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะตอนนี้รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายแล้วก็บำบัดรักษาผู้เสพค่ะรวมไปถึงสร้างสรรค์สังคมไทยคือให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นคดีเป็นกรณีที่ทำให้หลายๆภาคส่วนก็ตื่นตัวมากขึ้นนะครับทั้งวงการที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามและวงการของสายการบินต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับได้มีการสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับรวมไปถึงเดือนหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบครับหลังจากมีข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของยาเสพติดที่อินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะครับส่วนข่าวนี้ครับคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเจ้าที่สามารถจะจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วพูดว่าบรรจุไม่พอนะฮะต้องเรียกว่าลักลอบเพราะตั้งใจแอบยาไว้ในกระเป๋าผ้าแล้วเย็บอย่างดีเลยนะครับจากการสอบสวนนะครับพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในอยุธยาครับโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจนะครับของทางสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการครับพร้อมกันนี้ครับทางรองเจรตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะของโฆษกทางสำนักตำรวจชาตินะครับมีการยืนยันว่า การดำเนินคดีนั้นจะไม่หยุดเพียงแค่การจับกลุ่มผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองและการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องส่งผลไปถึงประเทศอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียด้วยเหมือนกันนั่นเอง
0: ค
1: ่
0: ะคือหลังจากนี้เนี่ยคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็คือลำบากหน่อยนะคือก็
1: โดยเฉพาะการเข้าออสเตรเลียนะ
0: ถูกแต่ดิฉันว่าหลายประเทศอ่ะใครที่เข้าต่างประเทศบ่อยๆก็จะรู้ว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็ตรวจเข้มงวดเหมือนกันนะ
1: แล้ว
0: ก็โดยอย่างเกาหลีอย่างเงี้ย
1: ถ้าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ใช่แต่ว่าถ้าอย่างเกาหลีอย่างถ้าถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยคือโอ้โหโดนเพ่งเล็งแล้วเพ่งเล็งอีก
1: จริงๆก็คือมีที่มานั่นเองเพราะว่าเรามีผีน้
0: อ
1: ยผีน้อยคือแรงงานที่ไปก็คืออาจจะเป็นลูกทัวร์ก่อนพอถึงเกาหลีปั๊บฟิวว าร์ปวาร์ปแล้วผีน้อยเราที่เกาหลีเยอะมากอย่างเช่นถ้าใครจำได้ตอนช่วงของโควิด-19ที่เราต้องรับผีน้อยเหล่านี้กลับมาเพื่อจะมารักษาหรือกลับมาจากเกาหลีอ่
0: ะ
1: ทั้งหมดคือโอ้โหเป็นพันที่เป็นแรงงานเถื่อนนะฮะก็เลยผีน้อยเกาหลีเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนไทยว่าเอ๊ะคนไทยคนนี้จะมาเที่ยวจริงหรือจะมาแล้วก็จะวาร์ปเลยนั่นเองนะฮะ
0: โอ้บางคนดูน่าเชื่อถือแต่ยังไม่ผ่านตม.ก็มีนะก็เลยส่งผลเนี่ยอย่างเรื่องยาเสพติดแบบเนี้ยก็ออสเตรเลียใครจะเดินทางช่วงนี้ก็คืออาจจะลำบากหน่อย
1: โดยเฉพาะคนไทยเราก็ลำบาก
0: แต่ถ้าคุณปกติคุณไม่มีอะไรก็ดิฉันว่ามันก็
1: แต่ความถ้าสมมติว่าเราสองคนถ้าเราเพิ่งเคยไปออสเตรเลียใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วเราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะแต่เราอาจจะภาษาอังกฤษไม่คล่
0: อง
1: เราอาจจะไปหาเพื่อนถ้าเราโดนซักเยอะๆโดนเข้าห้องเย็นเราอาจจะแบบ
0: ก็
1: เครียดก็ได้
0: ค่ะก็มันก็ส่งผลหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ว่าสรุปจริงๆแล้วเนี่ยคือจะยังไงในฝั่งของแอร์โฮสเตสสาวที่มีการโดนจับกุมไป
1: อันนั้นคือเรื่องต่างประเทศจริงๆมีเรื่องในประเทศอยากคุยกับคุณเรื่องนึงด้วย
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องกรณีเมื่อวานที่เราสองคนขับรถด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: เรื่องกรณีที่มีท่านหนึ่งแล้วกันไม่พูดแล้วกันเอารถไปจอดไว้ตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามและประเด็นคืออิฐของบ้านฝั่งตรงข้าม
0: ล่วงลง
1: ใส่รถประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานที่ผ่านมานะฮะในสื่อต่างๆเรียกว่าถกเถียงกันร้อนแรงนะคร
0: ับคุณคิดเห็นว่าไง
1: ผมพูดได้เหรอผมพูดว่า
0: ก็ความคิดเห็นส่วนตัว
1: คนดีๆเขาไม่จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
0: อันนี้จริงอันนี้หนึ่งก็คือคุณผิดตั้งแต่คุณไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นแล้วไหมอ่ะ
1: ใช่ต่อให้บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู
0: ่
1: แต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรถ้าเกิดวันดีคืนดีเขากลับมาแล้วขวางหน้าบ้านเขาจะต้องมีธุระต้องไปเอาเอกสารเร่งด่วนอันนี้ก็ผิดแล้วแล้วบ้านตัวเองมีที่จอดก็ไม่จอดนั่นเอง
0: แล้วทำไมไม่จอดบ้านตัวเองงง
1: อย่างนะอย่างซอยบ้านคุณที่ผมเคยไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ไม่มีใครจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเลยนะเพราะว่าน่าจะมีความสตริกหรือว่าอาจจะตะโกนด่ากันได
0: ้คือแต่ละหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวยิ่งหมู่บ้านใหม่ๆสมัยเนี้ยเขามีความเข้มงวด
1: ใช่อ
0: ย่างหมู่บ้านดิฉันก็คือห้ามจอดหน้าบ้านเลยค
1: ุณถ้าหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะคือถ้าส่งของเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียว10นาทีอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคุณจะจอดครึ่งวันเป็นวันข้ามคืนไม่ได้
1: คือเพราะว่าหมู่บ้านคุณพลอยเขามีที่จอดรถในบ้านให้แล้วก็กรุณาเอามาจอดในบ้านส่วนถ้าผมไปเนี่ยผมเป็นผู้ไปเยี่ยมเยียนก็มีที่จอดส่วนกลางที่ก็ต้องแลกบัตรเพื่อจอดนั่นเองก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: จอดส่วนกลางได้หน้าส่วนได้แต่อย่ามาจอดหน้าบ้านนั่นเอง
0: ใช่ถูก
1: ในเคสนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้6:30 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ ขตหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษา

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาศรีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ครับไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Gold Summit 2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's Golden Opportunity โอกาสทองของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ครับซึ่งจัดโดย Business Tomorrow ได้ร่วมกับทันโลกกับ Trader KP ณ True Digital Park กรุงเทพมหานครโดยในช่วงหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นคือความเป็นกลางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวนมากมายจึงเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลจะใช้ศักยภาพดังกล่าวนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2569เติบโตในระดับสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสะท้อนว่าการกระจายตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มและ

0: และการใช้จุดแข็งของประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองครับไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หยุดทันทีทันใดเลยครับหลังพบพื้นที่เอกชนปล่อยตะกอนไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569พร้อมสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลโดยทันทีทันใดไม่ต้องรอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วแล้วจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่3งาน83ตารางวาเจ้าหน้าที่จึงได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวบอกว่าให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงไปในทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบเหตุน้ำซัดกำแพงพังขยะมหาศาลถล่มหมู่บ้านตำบลบ่อวินหากเข้าองค์ประกอบโรงงานก็บังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงานเอาผิดทันทีทันใดปล่อยไว้ไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั้นได้มีการสั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสิไปเข้าตรวจสอบกันหน่อยหากพบหลักฐานอย่างเช่นมีการใช้เครื่องจักรอย่างเช่นรถตักรถโฟล์คลิฟต์มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกันด้วยซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีเลยแหละครับโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคือฝ่าฝืนมาตรา12นั่นเองครับอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา50และมาตรา52ครับและนอกจากนี้ก็สามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการทันทีพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มันปลอดภัยได้ทันทีแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ย้ำให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ตนได้ทราบและประชาชนได้รับทราบเป็นระยะกันต่อไปด้วยครับ และไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้สั่งการให้สคบเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนด้วยกันกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมทั้งหลายแหล่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนแล้วครับที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดแล้วครับในเบื้องต้นนั้นก็พบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทเลยแหละครับโดยผู้เสียหายได้ชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบก็พบอีกว่าองค์กรผู้รับดำเนินการนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครับและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งหลายนะครับบอกว่าที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์บอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินนะครับย้ำให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับทางกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินครับและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องโซล่าภาคประชาชนตอนนี้บอกว่าสมัครออนไลน์ได้แล้วโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟผ.หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟช่วยลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เสริมอีกต่างหากครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและแถมยังจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้พี่น้องประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศไทยนั่นเองครับพร้อมทั้งมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวกันด้วยทีนี้ประชาชนเองก็สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนั้นก็สมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.โดยโครงการนี้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบ One Stop Service แหละครับเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายพร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนก่อนนี่แหละครับ และไปกันที่เรื่องใกล้ตัวของผู้ทำงานผู้ใช้แรงงานต่างๆเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นั่นแหละครับโดยรัฐบาลมุ่งที่จะดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีด้วยกันคือค่าตรวจและฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทจนถึงคลอดบุตรอีก 15,000 บาทให้เงินสงเคราะห์บุตรอีก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีเลยทีเดียวครับเอ้ามาฟังรายละเอียดข่าวดีนี้กันว่ายังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนทั้งหลายโดยผู้ประกันตนทั้งหลายตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีด้วยกันประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาทครับส่วนกรณีที่2นั่นก็คือกรณีคลอดบุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งครับและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนกรณีที่3นั่นก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศไทยเลยละครับหรือว่าจะเป็นสายด่วน150615 06ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสายด่วน1506ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของศิลปะไทยๆที่เป็นที่อนุรักษ์และตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคือโขนนี่แหละครับศิลปะโขนไทยตอนนี้ถือว่ายังได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แน่ๆนอนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมครับซึ่งก็มีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศไทยแล้วครับเข้าร่วมในการออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมออดิชั่นเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเยาวชนรุ่นใหม่สะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดา จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ไปดูกันได้เลยครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยของคณะเครือข่ายรัฐสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Parliamentarians in the Field พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการ Parliamentarians in the Field เป็นเวทีสำคัญเลยครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจากนานาประเทศได้มีการลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับโดยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนได้มีการเข้าเยี่ยมชมและหารือเชิงนโยบายกับหน่วยงานสำคัญในหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งรัฐสภากระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อแนวทางการพัฒนาและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหล่านี้ก็ล้วนสอดคล้องกับบทบาทการสนับสนุนของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกแหละครับซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างครอบคลุมยืดหยุ่นและยั่งยืนครับพร้อมทั้งเป็นการต่อยอดสู่เวทีโลกในการประชุมสำคัญที่จะมีขึ้นณประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:56 กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายนะครับผม
1: ค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังค่ะทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนตีคองร้องข่าวนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องพลอยน้องพีสวัสดีด้วยนะคะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ีคุณพงษ์นเรศน้องชาตรีคุณนิดหน่อยพี่คณาวุฒิสวัสดีค่ะพี่ติมคองเตยนะคุณเจนจิราแล้วก็พี่พัทรพรคุณจิรารัตน์นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะทักทายมานะคุณเขมิกาบอกสวัสดีค่ะยามเช้าที่เขาชะการฝนตกนะแล้วก็คุณอันนาคุณนพพรสวัสดีค่ะโอ้คอมเมนต์รันเร็วมาก
0: พื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักด้วยนะครับผมมาปิดท้ายกันนิดหนึ่งข่าวก่อนจะไปฟังข่าวภาค7:00 นนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราก็คือการประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วนะครับแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีนะครับมีสหกรณ์ของเชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็มีผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยนะฮะมีการออกมาประกาศแจ้งสมาชิกแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ใช้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทนะฮะหรือว่า114 บาทต่อแผงคือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับ20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมนะครับโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปรับราคาตั้งแต่3.40 บาทนะครับมาเป็น3.60 บาทนะครับตั้งแต่28 มีนาคมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบจะ4 เดือนก็มีการปรับเพราะว่ามีการตรึงราคาไว้เป็นเวลา3 เดือนนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น3.80 บาทหรือว่า114 บาทต่อแผงนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤกษ์แก้วพิบูลนะครับแล้วก็ทีมงานคุณบุญประกอบอบกลิ่นและทีมงานนิวมีเดียลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอกว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำ